0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบนึงมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับยัง
1: 29แต่วันที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อกระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามันมีความยืดหยุ่น
0: เขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้ว
0: แ
1: ล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่อง
0: อ
1: แล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายๆใบเนี่ยของข้างใน

0: ก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
0: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
0: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: อ๋อครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
0: ไม่ใช่ อันนี้อุ้ยปะโต้ ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะเพชรเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
0: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้ไหมครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันน่ะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีมั้ยตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่มั้ยครับสีเทาครับพี่สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะถ้าลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
1: ้ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
0: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่
1: เอา
0: แ
1: ก๊กกันหนึ่ง
0: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
0: ยังเป็นยางยืดอยู่
1: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้โหล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิป
0: เป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้สองฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
0: เข้าอีกชั้น
1: ได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: ยัง
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมี ซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอสจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบนแบน
0: ใช่ครับ oh. แบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปเลย
1: นี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายที่มันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี
1: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นแน่นแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ค์ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถัดไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
1: บาทต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
0: ครับ
1: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้เลย
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากข้างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บนี่เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
0: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2

0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังกาหน้าครับโอ้โห
1: โอ้นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยกรอกเพิ่มขึ้นม
0: า
1: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ5,000บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อโ
1: หย
0: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักให้ดีมาลองดูขอบครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะเดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับคุณผู้ดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ลองดู
1: ยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: อ๋อมาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่า

0: ากกว่า
1: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัวของตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนี่ค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่า
2: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
3: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
2: ใช่อ
3: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
2: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
3: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม่
2: ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
3: แบบนี
2: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
3: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
2: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
3: ้ครับผมยินดีฮะ
2: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะ

่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

พระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่าน

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้ยนี่แน่
2: จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้ว
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบบ่อยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็มทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยมีได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจุปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกัน

0: ลิปตัวใหม่กันเถอะ
1: เจ้าปั่นและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: และมีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกความสนุกสุดๆค่ะเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นตรงนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดประเด็นในเรื่องของเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ครับในเรื่องของคืนหมาหอมนั่นเองพี่เกคิดว่าตอนนี้ในยุคนี้เนี่ยบ้านเราการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียงอยู่ไหมครับ
1: มีแน่นอนค่ะและพี่คิดว่ามันพัฒนาไปไกลมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยเอื้อในการสะดวกในการจ่ายในการรับ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไว้ใจให้คนพวกนี้มาบริหารประเทศเราได้ยังไงครับ
1: นั่นน่ะสิคะเราจะต้องทำยังไงกันดี
0: ทำยังไงล่ะครับไปชมคลิปละครสั้นกันเลยครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคืนหมาหอน

0: โอ้ยพี่ทำอะไรของพี่เนี่ย
1: เอาก็เสียงหน่อยว่าให้รู้ว่าคืนนี้คือคืนหมาหอน
0: ผมไม่น่ามาเป็นลูกน้องพี่เลย
1: ได้ยินนะ
0: โอ้เปล่าเปล่าพี่ผมมีอะไรจะบอกเราจะมาเดินซื้อเสียงในคืนหมาหอนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะทำแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมด
1: แล้วต้องทำยังไงวะ
0: เราก็จะแบ่งคนที่เราซื้อเสียงออกเป็นหลายๆสายพี
1: ่มีสายอะไรบ้าง
0: โอ้สาย1มีถนนตกท่าเตียนสาย2สำโรงปากคลองตลาด
2: งั้นสาย1ดีกว่าติดท่าเตียนวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่ใช่ดิหมายถึงมีสายไหนบ้างที่จะใช้เงินซื้อเสียงอ่ะ
0: อ๋อหยอกเล่นมันก็จะมีสายโรงงานสายสหกรณ์แล้วก็สายกลุ่มสตรีพี่พอผมได้รายชื่อของแต่ละสายมานะผมก็จะเอามาทำเป็น data เรียงเข้าโปรแกรม Excel เรียบร้อย
1: ชั่วยังมีระบบชั่วไฮเทคโนโลยีชั่ว AI ชั่วจริง
0: ๆขอบคุณที่ชม
1: ว่าแต่พามาทำไมแถวนี้วะเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ย
0: วันนี้มีเจรจากับอีกสายพี่เป็นสายของหมู่บ้าน
1: เหรอ
0: ไปตามผมมาพี
1: ่แล้วต้องส่งเสียงอีกไหม
0: ฮะไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี
1: ่ต้องเหรอ
0: ไม่ต้อง
1: เดินมาจากสุดทางหมู่บ้านแล้วเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะเจอหัวคะแนน
0: น่าจะอยู่แถวนี้แหละ
1: มันเป็นแถวไหนวะ
0: เฮ้ยพี่ทำเสียงหมาหอนแล้วไหมเนี่ย
1: ใครทำ
0: เอ้า
1: ไม่ได้ทำ
0: แล้วมันหอนอะไรอ่ะ
1: รู้แล้วหมามันหอนอะไร
3: ว้ายไม่ใช่ผีนี่โบวี่เองโดม
0: เอ้าโบโหแล้วขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ย
3: ก็ขึ้นมาดูลาดราวให้ไงล่ะว่ามีตำรวจหรือเปล่า
0: โอ้คนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยลงมาได้แล้วไม่มีแล้วตำรวจเนี่ยลงมา
3: อุ้มดิ
0: โอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบเอาไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะ
3: ไม่มีปัญหา
1: แล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะอย่าให้ซ้ำมันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์อะไรเดี๋ยวพวกมันกาผิด
3: ได้เลยค่ะ
0: เอ้ยคนนั้นนี่ใช่สายหมู่บ้านโบเปล่า
3: ไหน
0: เห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่พูดอะไรสักคำ
3: เปล่านะไม่ใช่ของโบนะนี่ไม่ได้มากับพวกพี่ๆหร
1: ออ้าวงั้นน้องอยู่สายไหนเนี่ย
4: ผมอะครับสายตำรวจครับ
3: ฮะ
1: เออดีเลยสายตำรวจเรายังไม่มีคน
0: เขามาจับเราม
1: าจับ
4: เฮ้ยไม่ต้องคิดหนีนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วและอีกอย่างนะเจ้าหน้าที่ทำการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้งหมดแล้วครับประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยเยอะเกินไป
3: ใช่ค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูขอตัวไปนอนต่อก่อน
4: ก็เกี่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวตามไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยผมถามจริงเหรอพวกคุณเนี่ยจะเลือกคนแบบนี้เข้าไปทำงานจริงๆเหรอครับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงถามจริงแค่เริ่มต้นเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วถ้าเกิดเขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาต้องเข้าไปโกงบ้านโกงเมืองถอนทุนคืนแน่ๆครับ
3: แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังได้เงินคืนบ้างนะคะ
4: แต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเอาเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เข้าไปพัฒนาประเทศแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับผมว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมเราจะได้คนดีจริงๆเข้าไปบริหารประเทศ
3: ขอโทษค่ะคราวหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะคะขอตัวลานะคะ
4: เฮ้ยน้องขอโทษไม่ได้มันเป็นคดีอาญาจำมาก่อน
0: เฮ้ยผมรู้ว่าเขาแอบที่ไหน
4: ทำไมไปโรงพักก่อนสิ
1: เรื่องพวกมันเหรอมันหนีไปแล้วเขาเรื่องเลยล้านหนึ่ง
4: ล้านหนึ่งค่าอะไรอ่ะ
1: ยัด
4: ไม่
1: พอสินะ
4: ไม่เอา
1: ไม่มีงั้นวิ่งดิ
4: เฮ้ยเดี๋ยวบอกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปไปส่งกกต.ดีกว่าไอเรามันก็สายคนดีซะด้วย
5: แรงเกียรติในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
6: เรียกได้ว่าทำเอาวงการชั่วแบบเทคโนโลยีสั่นสะเทือนไปเลยนะครับเนี่ย
7: ใช่ค่ะจะบอกว่าคุณกรตอนเนี่ยใจเย็นมากรอเก็บหลักฐานครบส่วนยีโบนี่คือเพ่นแนบก่อนเลย
6: แต่ยังไงก็ต้องติดคุกอยู่ดีนั่นแหละครับพี่เกส
7: ใช่แต่คนแบบตั้มกับโดมเนี่ยไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยค่ะ
6: แต่คุณผู้ชมจะคิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันเลยดีกว่าครับ
8: พวกการซื้อขายเสียงอะค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หายไปไหนสักทีอะไรอย่างนี้มันก็จะมีสองฝั่งอะค่ะที่รู้สึกว่าผิดก็คือฝั่งที่เป็นนักการเมืองอะค่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็คือคนที่ยอมที่จะขายเสียงของตัวเองไปเพื่อที่แลกเงินอะไรอย่างนี้คือบางทีก็เข้าใจว่าแบบลำบากแต่ว่าแบบการที่แลกซื้อขายเสียงครั้งนึงก็ทำให้แบบอนาคตของประเทศชาติมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้งสองฝั่งเนี้ยผิดพอๆกันทั้งคู่เลยอะค่ะ
9: หนูคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยก็คงไม่ชนะหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคิดแบบนี้เยอะเกินไปเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ดีต่อประเทศอะค่ะมันก็คงแบบทำให้ประเทศมันไม่พัฒนาเพราะว่าคนทุจริตแบบสมัยนี้มันก็เยอะอยู่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันควรเป็นเรื่องของความสามารถแบบแล้วก็เรื่องของนโยบายมากกว่าเรื่องของเงินค่ะเราควรมีจิตสำนึกกันมากกว่านี้ค่ะเราไม่ควรสนับสนุนการทุจริต
10: เอาตรงนะถ้าประชาชนไม่ขายเสียงอ่ะนักการเมืองก็ซื้อเสียงไม่ได้แก้ที่ตัวเราเองดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเลยถ้าสิ่งไม่เสมอกันอ่ะประเทศก็ไม่เต็มไปด้วยคนโกงแบบนี้หรอก
6: ผมเห็นด้วยทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับ
7: ใช่ค่ะอย่างที่น้องนักเรียนบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ไม่เคยซับซ้อนนะคะ
6: ใช่ครับผมเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ดีนั่นเองครับลองคิดดูนะครับว่าเรารับเงินมาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยอาจทำให้ประเทศเราเสียหายก็ได
7: ้ดังนั้นนะคะเราทุกคนควรจะสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ค่ะ
6: มาสร้างสรรค์สังคมดีๆไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
7: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
11: โอ้โหควันดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ย
12: ท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
13: จะมายากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเลยก็ไม่ต้องดมควันพี่แล้ว
11: โอ
12: ้เออว่ะแก้ปัญหาได้ถูกสุด
11: เฮ้ยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
1: ใช่ครับ
0: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
2: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
3: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
1: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
2: ยังไงล่ะคะ
1: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
2: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
1: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
3: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
3: ่ Excuse me
2: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
2: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
3: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
2: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
2: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
3: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
2: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
2: รัชกาลที่
3: 4
0: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
2: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
0: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
3: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจอมเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ

0: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
2: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
0: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหมดีวี
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
5: เมย์อันตรายรีบหนี
6: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
7: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
8: ปลอดภัยครับ
6: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
7: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
7: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
7: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
6: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
7: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
6: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
1: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
6: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
7: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
6: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: รีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากัน
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประ

0: เทศคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
2: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
0: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
1: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าว

0: มาอุดหนุนกันได้นะครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
1: น้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
2: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราก็ไม่ได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วนั่นหมายความว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตั้งแต่เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์การอ่านจับใจความการอ่านบทร้อยหญิงแต่ในชั่วโมงนี้ก็ยังมีเขาโครงเรื่องสุภาษิตสอนหญิงอยู่บ้างเพราะฉะนั้นครูโอจึงมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์พร้อมกันเลยนะครับให้ต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันคำแรกครับ
1: คำใจ
0: คำที่สอง
1: ยุภาพันธ
0: ์คำที่สามครับ
1: รักทดใจ
0: คำที่สี
1: ่พิมาน
0: และคำสุดท้ายและครูโอนก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเช่นเคยนะครับความหมายแรกที่ประทับของเทวดานักเรียนลองคิดดูสิครับว่าน่าจะคู่กับคำศัพท์ใดความหมายที่2สลดใจความหมายที่3หญิงสาวสวยความหมายที่4คู่ชีวิตวงเล็บผัวเมียต้องการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและความหมายสุดท้ายคือคำว่าเกรงใจคำแรกขามใจนักเรียนคิดว่าขามใจมีความหมายว่าอย่างไร
1: เกรงใจ
0: แสดงว่านักเรียนเคยได้ยินคำว่าเกรงขามใช่ไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมเกรงขามก็คือเกรงใจเกรงกลัวขามใจก็หมายถึงเกรงใจนั่นเองนะครับถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาครับคำที่สองยุภาพานเคยได้ยินแม่ยอดยาหยียุภาพานไหมเป็นคำที่ผู้ชายใช้เรียกผู้หญิงอาจจะเป็นการแซวผู้หญิงก็ได้นะครับอาจจะเป็นการชื่นชมว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามน่ารักนะครับแม่ยอดยุภาพานยุภาพานจึงหมายถึง
1: หญ
0: ิงสาวสวยต่อมาครับคำว่าระทดใจระทดรันทดก็จะสอดคล้องกับคำว่าสลดใจซึ่งระทดใจก็มีความหมายว่าสลดใจนะครับอาจจะหมายถึงเหตุการณ์ที่โศกเศร้าเสียใจนะครับต่อมาพิมานพิมานเนี่ยก็คำเดียวกับคำว่าวิมานเคยได้ยินวิมานฟ้าวิมานเมฆไหมมักจะเป็นที่อยู่ที่สิงสถิตของเทวดาเพราะฉะนั้นพิมานก็คือที่ประทับของเทวดาและคำสุดท้ายคำว่าคู่ครองก็คือคู่ชีวิตก็คือเป็นสามีภรรยากันนะครับปรบมือให้ตนเองอีกครั้งเก่งมากๆเลยต่อมานะครับครูโอก็มีกิจกรรมตอบได้เอาใจไปเลยเอาใจใครครับเอาใจของครูโอนะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ากิจกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรครูโอก็จะให้รูปภาพมาแล้วก็ให้ตัวเลือกมาทั้งหมด3ตัวเลือกซึ่งเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวกับการพูดรูปภาพนี้เกี่ยวกับการพูดชนิดใดเป็นการพูดแบบใดครับเป็นการพูดทางสื่อมวลชนสังเกตจากที่โพเดียมใช่ไหมครับจะมีไมโครโฟนของสำนักข่าวทีวีก็น่าจะเป็นการพูดทางสื่อมวลชนถูกต้องนะครับต่อมารูปภาพที่2เป็นคนพูดสื่อสารสนทนากันกี่คนครับ
1: 2
0: คนเป็นการพูด

0: เป็นการพูดแบบใดครับ
1: ระวังความ
0: ถูกต้องนะครับต่อมา
1: การพูดในกลุ่ม
0: มีคนมากกว่า2คนหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปก็จะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่นะครับก็จะเป็นการพูดระหว่างบุคคลไหมไม่ใช่การพูดสื่อสารมวลชนไหมไม่ใช่เป็นการพูดในกลุ่มนั่นเองอ่ะต่อมาครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งไปยืนพูดอยู่หน้าชั้นเรียนอยู่หน้าห้องเรียนแล้วมีเพื่อนๆฟังยกมือซักถามประมาณนี้เป็นการพูดแบบใดเป็นการพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนักเรียนเคยออกมาพูดหน้าชั้นเรียนไหมครับ
1: เคย
0: ไหนใครเคยออกมาพูดหน้าชั้นเรียนยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะครับเอามือลงแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วทางต้นทางและปลายทางนะครับครูโอก็มีคำถามมาถามว่านักเรียนคิดว่าการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดรูปแบบใดทราบไหมครับใครทราบบ้างยกมือตอบได้เลยปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับลองตอบดูซิการพูดหน้าชั้นเรียนการที่คุณครูเนี่ยให้ออกมายืนพูดนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดแบบใดใครตอบได้บ้าง
2: เป็นการพูดรายงานให้คนอื่นฟังค่ะ
0: ทันชนกตอบว่าการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดรายงานใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยก็เป็นการพูดรายงานอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะครับต่อมานะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการพูดรายงานประเด็นศึกษาค้นคว้าแสดงว่านักเรียนเนี่ยจะต้องได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอาจจะเป็นการศึกษาค้นคว้าจากการอ่านก็ได้การดูและฟังก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องฟังอ่านให้เข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจออกมาพูดรายงานได้รู้เรื่องไหมไม่ถ้าอ่านไม่เข้าใจอ่านไม่ครบถ้วนเมื่อออกมาพูดรายงานจะพูดนำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วนไหมก็ไม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วในการออกมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนักเรียนต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกมาพูดด้วยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันเลยนะครับในการพูดรายงานเนี่ยนักเรียนต้องบอกหลักการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ว่าจะต้องมีหลักการพูดอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อออกมาพูดแล้วจะต้องลำดับข้อมูลให้เข้าใจอย่างไรบ้างต่อมานะครับที่เป็นด้านทักษะในเรื่องของการพูดเนี่ยเด็กๆต้องสามารถพูดรายงานประเด็นสำคัญคำว่าประเด็นสำคัญแสดงว่าในการออกมาพูดนั้นต้องพูดเฉพาะข้อมูลที่ทำไมสำคัญเท่านั้นจำได้ไหมถ้าพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงหมายความว่าอย่างไรพูดได้เยอะแต่เนื้อหาสาระทำไมน้อยกับพูดแบบพายเรือในอ่างพายเรือในอ่างวกไปวนมาไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในอ่างอยู่แต่เรื่องนั้นไม่ไปเรื่องอื่นสักทีเพราะฉะนั้นก็จงมีสติแล้วก็มีสมาธิในการออกมาพูดและสุดท้ายเมื่อเวลาที่เราออกมายืนพูดเนี่ยเราจะต้องมีอะไรในการพูดมีมารยาทในการพูดแล้วในขณะที่เราเป็นผู้ฟังเราต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยผู้ฟังก็ต้องสบตาผู้พูดแต่อย่าไปจ้องหน้านะเดี๋ยวเพื่อนเขินผู้พูดก็ต้องทำไมสบตาผู้ฟังเป็นระยะไม่ใช่ออกมาพูดแล้วก้มหน้าก้มตาไม่มองใครเลยแบบนี้ดีไหมไม่ดีต่อมานะครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าการพูดรายงานคืออะไรทราบไหมไหนใครทราบบ้างลองตอบตามความคิดเห็นของตนเองขอสุ่มถามกลุ่มที่2กลุ่มที่2ลองปรึกษากันดูซิตอบคำถามให้ครูได้เข้าใจให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้เข้าใจการพูดรายงานคืออะไรละนาครับตัวแทนกลุ่ม
3: คือการนำเสนอข้อมูลค่ะ
0: เป็นการพูดนำเสนอข้อมูลใช่ไหมเป็นข้อมูลจากอะไรจากการ
3: จากที่เราศึกษา
0: เดี๋ยวเรามาดูสรุปครับ

ำตอบพร้อมกันคำตอบคือการผู้รายงานเนี่ยเป็นการพูดนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปข้อมูลเต็มๆพร้อมกันนะครับให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วอ่านเลยครับ3 4

คำว่าพูดให้กระชับและชัดเจนหมายความว่าอย่างไรกระชับก็คือพูดให้มันสั้นลงชัดเจนก็คือพูดแบบไม่กำกวมข้อมูลที่ได้มาต้องถูกต้องชัดเจนนะครับและในการพูดก็ต้องมีมารยาทในการพูดด้วยเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยมีสื่อประกอบได้ไหมได้เช่นรูปภาพแผนภูมิแต่ถ้าในชั่วโมงนี้ไม่มีไม่เป็นไรซึ่งเพียงเป็นการฝึกเท่านั้นให้นักเรียนได้ออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับต่อมาเลยครับเราลองมาดูหลักการพูดรายงานให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดกันเลยครับว่าหลักการพูดรายงานน่าจะมีอะไรบ้างแต่ละกลุ่มระดมความคิดเลยครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับตอนนี้ให้ต้นทางและปลายทางนะครับระดมสมองช่วยกันคิดว่าหลักการพูดรายงานนั้นจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้าง

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการปรึกษาหารืออภิปรายภายในกลุ่มหลังจากที่ครูโอเนี่ยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับหลักการผู้รายงานเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามต้นทางทีละกลุ่มนะครับปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่4ครับนำเสนอหลักการผู้รายงานอย่างน้อย1ข้อให้เพื่อนๆฟัง
1: มีมารยาทในการพูดค่ะ
0: สำหรับกลุ่มที่4เนี่ยนำเสนอหลักการที่ว่ามีมารยาทในการพูดปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับนำเสนอ1หลักการ
2: ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
0: ใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมเพราะว่าในการออกมาพูดรายงานเราต้องมีความสุภาพในการใช้ภาษาปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปถามกลุ่มที่2ครับ
3: มีบุคลิกที่ดีครับ

0: ในการออกมาพูดรายงานเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยใช่ไหมยืนด้วยท่าทางที่สุภาพสง่างามอับประมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับต่อไปสอบถามกลุ่มที่5ครับ
1: เวลาพูดไม่ควรพูดเสียงดังไปและพูดเสียงเบาไปค่ะ
0: แสดงว่าต้องพูดให้เสียงดังพอประมาณฟังชัดเจนใช่ไหมครับประมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับและสุดท้ายกลุ่มที่1ครับนำเสนอหลักการพูดรายงานสักหนึ่งข้อครับ
2: รักษาเวลาในการพูดค่ะ
0: ในการออกมาพูดรายงานต้องรักษาเวลาใช่ไหมครับไม่พูดยืดเยื้อหรือยาวจนเกินไปถูกต้องครับประมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับหลักการพูดรายงานอันดับแรกต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดรายงานให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเรื่องที่เราออกมาพูดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อมาข้อนี้ไม่มีใครนึกถึงเลยต้องมีการกล่าวคำทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตนเองแล้วก็บอกจุดประสงค์ว่าจะมาพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับต่อมาครับพูดลำดับเนื้อหาต้องมีการลำดับเนื้อหาให้ชัดเจนลำดับว่าเราจะพูดเนื้อหาใดก่อนและพูดเนื้อหาใดหลังนะครับต่อมาครับเวลาพูดเนี่ยต้องออกเสียงให้ชัดเจนน้ำเสียงต้องน่าฟังนะครับไม่พูดเสียงสูงจนเกินไปไม่พูดเสียงต่ำจนเกินไปนะครับโทนเสียงต้องอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็น่าฟังที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดดังที่กลุ่มที่4นำเสนอนะครับต่อมารักษาเวลาในการพูดกลุ่มที่1ก็นำเสนอได้ชัดเจนนะครับเวลาออกมาพูดเนี่ยเช่นให้เวลาออกมาพูด2นาทีเราพูดเกินได้ไหมไม่ได้หรือถ้าพูดเกินก็บวกลบไม่เกิน30วินาทีนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยนะครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่มีการซักถามก็ได้เนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติพูดนะครับและสุดท้ายต้องมีการกล่าวสรุปด้วยว่าสิ่งที่พูดมานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าเราพูดจบแล้วนะครับก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับหลักการพูดรายงานนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องออกมาพูดรายงานอย่างมีหลักการอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ถูกต้องให้ทำท่าอย่างไรคือเห็นท่าแบบนี้ไหมถ้าใช่ให้ทำท่าแบบนี้ใช่ถ้าไม่ใช่ล่ะกากบาท x ตัว x ray ทราบนะครับปลายทางด้วยนะถ้าใช่ชึบถ้าไม่ใช่แบบนี้นะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ธงแล้วข้อแรกนะครับการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นการชี้แจงข้อมูลจากการค้นคว้าใช่หรือไม่ใช่ตอบครับตอบเลยครับใช่หรือไม่ใช่ทุกคนตอบใช่หมดเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช่นะครับประมือให้ตนเองต่อมาข้อที่2ครับการพูดรายงานไม่จำเป็นต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วสามารถพูดได้เลยใช่หรือไม่ใช่ครับทำให้หล่อสวยดูดีหน่อยนะครับคำตอบคือไม่ใช่ถูกต้องประมือให้ตนเองต่อไปข้อที่3การพูดรายงานมีความสำคัญในฐานะเป็นการเผยแพร่ความรู้ใช่หรือไม่ใช่ครับบางคนตัดสินใจช้าบางคนชำเลืองดูเพื่อนคำตอบคือใช่นะครับต่อมาข้อที่4การพูดรายงานอาจมีสื่อประกอบการพูดเช่นรูปภาพแผนภูมิใช่หรือไม่ใช่ครับตอบใช่หมดเลยปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบคือใช่ในการพูดรายงานเนี่ยก็เหมือนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเราต้องมีสื่อประกอบเพื่อให้การพูดของเราชัดเจนยังไม่หมดครับข้อที่5นะครับในการพูดรายงานจะต้องมีการพูดกล่าวนำเช่นทักทายผู้ฟังใช่หรือไม่ใช่คำตอบ

0: คือใช่นะครับถูกต้องต่อไปครับข้อที่6ผู้พูดสามารถยืนด้วยท่าทางอย่างไรก็ได้ตามความสบายจริงไหมเวลาที่ออกมาพูดรายงานเนี่ยยืนท่าอย่างไรก็ได้ใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่นะครับปรบมือให้ตนเองยังไม่หมดมีข้อที่7ต่อควรรักษาเวลาในการพูดไม่ยืดเยื้อและเมื่อพูดจบควรกล่าวขอบคุณใช่หรือไม่ใช่ทำให้ชัดเจนหน่อยคำตอบคือใช่นะครับและสุดท้ายแล้วตอบไม่ถูกเลยนะครับไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามเพราะอาจจะเสียเวลาได้อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าเวลามีจำกัดเราไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นซักถามใช่หรือไม่ใช่ครับสุดท้ายแล้วคำตอบคือไม่ใช่นะครับผิดนะจริงๆแล้วต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามด้วยในใครตอบถูกมาเลยเอาปรบมือให้ตนเองตอบถูกด้วยความมั่นใจหรือว่าชำเลืองดูเพื่อนทั้งสองนะทั้งสองนะครับอยู่ง่ายอยู่เป็นนะครับนักเรียนต่อมาครับในการพูดรายงานนั้นเราต้องมีการทำอะไรก่อนเรียบเรียงเนื้อหาเขียนแบบร่างอยู่ๆฟังปั๊บอ่านปุ๊บออกไปพูดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บจะทำให้การพูดนั้นดีไหมครับ
1: ไม่ดี
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันว่าแบบร่างการพูดรายงานที่ดีและเหมาะสมนั้นจะต้องเขียนอย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เรามาอ่านแบบร่างให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับมีไหมตัวแทนหนึ่งคนทันชนกไม่มีตัวแทนครูสุ่มทันชนกสุ่มแบบเจาะจงเลยนะครับเดี๋ยวทันชนกยืดอ่านตรงที่ตนเองก็ได้นะครับอ่านตั้งแต่สวัสดีครับกระผมชื่อจุดๆๆเป็นการสมมุตินะครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ครับแต่ถ้าเป็นทันชนกเนี่ยเอาชื่อตัวเองใส่ไปเลยก็ได้เป็นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทันชนกนะครับพร้อมยังทันชนกพร้อมแล้วปลายทางและต้นทางตั้งใจฟังนะครับพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทันชนกขุนทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ค่ะการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าเราสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าได้โดยการคิดดีพูดดีทำดีมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีเช่นการรักนวลสงวนตัวการพูดจาการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่การคบเพื่อนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นสุดท้ายนี้หนูอยากจะฝากให้ผู้หญิงทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทั้งต่อตนเองและต่อสังคมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนแม้ว่าตัวอย่างที่ครูโอนำมาให้ดูนั้นจะเป็นบทพูดของผู้ชายแต่ทันชนกก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบทของผู้หญิงโดยเปลี่ยนจากคำสรรพนามกระผมเป็นหนูเปลี่ยนจากคำลงท้ายครับเป็นค่ะเป็นคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดที่จะปรับประยุกต์ให้เหมาะสมนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างในแบบร่างการพูดนี้เห็นเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาการเขียนเว้นวรรคการเขียนกล่าวนามแล้วก็การเขียนสรุปการใช้ทำภาษาเป็นอย่างไรสุภาพเรียบร้อยเชิญชวนที่จะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเหมือนเป็นการโน้มน้าวนะครับซึ่งเขาก็ไปสืบค้นจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงและออกมาพูดนี่คือการพูดรายงานจากการค้นคว้าสืบค้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการพูดรายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเดี๋ยวให้ดูจาก

0: วีดิทัศน์นะครับเป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะครับที่ได้ออกมาพูดรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงพร้อมยังต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วเรามาชมตัวอย่างการพูดรายงานได้เลยครับ
1: สวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายณรงค์พิทักษ์สานนกุลเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับวันนี้กระผมจะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการฟังและดูเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ครับการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากครับแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าครับโดยเราสามารถปฏิบัติตนได้ดังนี้ครับโดยเราจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมพูดดีทำดีแล้วก็คิดดีครับโดยปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมครับเช่นการรักนวลสงวนตัวการพูดจาการใช้จ่ายอย่างประหยัดและก็การเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นต้นครับสุดท้ายนี้นะครับกระผมขอให้ผู้หญิงทุกๆคนปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งต่อตนเองและสังคมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรพัชระหนอทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3วันนี้หนูจะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการฟังและดูเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากค่ะแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าเราสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าได้ดังนี้ค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ใหญ่ค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การเลือกคบเพื่อนที่ดีรักนวลสงวนตัวการประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสุดท้ายนี้ขอฝากให้ผู้หญิงทุกคนทำดีต่อตนเองและต่อสังคมค่ะขอบคุณค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังตัวอย่างการออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วเป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ของพวกเราก็คือพี่ไกด์และพี่มีคุณนะครับซึ่งในการพูดเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยน้ำเสียงเป็นอย่างไรต้องฟังชัดเจนเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยต้องยืนด้วยท่าทางที่อย่างไรสุภาพใช่ไหมครับมือวางไว้ตรงไหนถ้าไม่ใช้มือก็วางไว้บริเวณจุดนี้นะครับจะแบบนี้ก็ได้แล้วเวลาที่เราจะใช้มือในการประกอบการพูดท่าทางต่างๆก็สามารถใช้ได้แต่อย่าเยอะจนเกินไปนะครับเวลาที่พูดนั้นสายตาต้องทำไมผู้ฟังสบตาไม่ต้องไปจ้องผู้ฟังนะครับสบตาเพียงเล็กน้อยกวาดสายตาให้รอบห้องนะครับอย่าออกมายืนก้มหน้าแล้วเวลาที่ออกมาพูดครูขอไว้เลยนะครับครูจะพบบ่อยมากเวลาที่ให้นักเรียนเนี่ยออกมาพูดรายงานหรือพูดอะไรก็ตามหน้าชั้นเรียนเด็กๆมักจะเขินแล้วก็ทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเฟ้นหาตัวแทนที่ออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วพูดได้เข้าใจไม่ติดขัดไม่เคอะเขินแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดด้วยเพราะจะทำให้ไม่เสียเวลานะครับทราบนะครับทั้งต้นทางและปลายทางและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะเป็นการศึกษาค้นคว้าจาก YouTube ก็ได้เป็นการฟังและดูวิดีโอก็ได้หรือจากการอ่านในเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็ได้จากนั้นเขียนลงในแบบร่างก็คือใบงานที่5แบบร่างการพูดรายงานประเด็นศึกษาค้นคว้าจากนั้นฝึกซ้อมนะครับพูดเฉพาะประเด็นสำคัญแล้วออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วลองส่งให้คุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เขียนแบบร่างการพูดตามตัวอย่างที่ให้ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ฝึกการเขียนแบบร่างแล้วเดี๋ยวต้นทางเนี่ยครูโอจะสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้านะจะเป็นจากการดูและการฟังก็ดีหรือจากการอ่านก็ได้ขอตัวแทนก่อนครับกลุ่มที่1นนทพัฒน์นะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์งิ้วงามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้จะออกมาขออภัยครับวันนี้จะออกมาพูดรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงเป็นสุภาษิตที่สามารถสอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับมักสอนในเรื่องการประหยัดอดออมการทดแทนบุญคุณพ่อแม่การดูแลรักษาตัวเองครับรักนวลสงวนตัวครับและยังสอนในเรื่องอื่นๆครับเช่นการอดออมครับและเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะสามารถทำให้คนเราเป็นขออภัยครับสามารถทำให้คนเรามีคุณค่าในตัวได้ครับโดยถ้าเราประพฤติตามจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะดีครับมันจะทำให้ทุกคนมองว่าเราเป็นคนดีครับสุดท้ายนี้กับผมอยากจะบอกว่าทุกคนควรประพฤติดีครับและควรเอาแบบอย่างเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเป็นตัวอย่างในการปรับใช้ชีวิตประจำวันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับนนทพัฒน์ก็ออกมาพูดนำเสนอได้ดีค่อนข้างเข้าใจนะครับอาจจะมีอาการตื่นเต้นบ้างเนื่องจากเป็นคนแรกครับเข้าที่ได้ต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่3ครับแนะนำตนเองแล้วก็พูดได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธราพ่วงทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ผมจะมารายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงเป็นสุภาษิตที่สอนผู้หญิงแต่บางสุภาษิตก็สามารถสอนผู้ชายได้สุภาษิตสอนหญิงมักจะสอนผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงที่ดีทำยังไงให้มีคุณค่าและสอนเรื่องการใช้ชีวิตสอนให้มีบุญทดแทนบุญคุณต่อพ่อแม่และกตัญญูครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับพงษ์ธนาก็พูดได้สั้นกระชับนะครับเข้าใจง่ายว่าการเป็นลูกผู้หญิงที่ดีก็จะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่รวมไปถึงลูกผู้ชายด้วยใช่ไหมครับนางทีได้ครับต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่2ครับลาลานาลาลานาพร้อมแล้วพูดได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลาลานาอุไรพันธ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจะมาพูดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะสุภาษิตสอนหญิงคือสุภาษิตที่สอนให้ผู้หญิงเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคบเพื่อนที่ดีค่ะบางคำสอนอาจจะสามารถสอนผู้ชายได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้หนูขอให้ทุกคนเป็นคนดีและสังคมจะดีขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับจบได้แบบประทับใจมากสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับสังคมจะได้ดีขึ้นเข้าที่ได้ครับต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่4ครับปวเรศนะครับถ้าพร้อมแล้วผู้รายงานได้เลยครับ
4: สวัสดีครับผมเด็กครับผมเด็กชายปวเรศทะเลน้อยครับชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง

0: ภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงนั้นสามารถสอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเช่นการประหยัดอดออมการกตัญญูต่อพ่อแม่ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกอยากให้ผู้หญิงทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นอยากให้เป็นคนดีต่อสังคมครับขอบคุณครับ
1: ปวารีตอาจจะมีอาการเขินเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตื่นเต้นนะครับแต่สุดท้ายปวารีตจบได้กระชับเข้าใจว่าอะไรครับเมื่อสักครู่นี
0: ้ว่าอยากให้ทุกคนเป็นคนดีต่อสังคมครับ
1: ให้ทุกคนเป็นคนดีต่อสังคมครับเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายของเราก็คือกลุ่มที่5เชิญครับนันทวดีถ้าพร้อมแล้วก็ผู้รายงานได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทวดีชัยวันเรียนอยู่ชั้นป.6/1วันนี้หนูจะมาพูดรายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะสุภาษิตสอนหญิงสามารถสอนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเช่นผู้หญิงควรละงวนสงวนตัวไม่ควรมีสามีก่อนวัยอันควรและควรทำตัวให้มีคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะ
1: สั้นกระชับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยออกมาพูดรายงานด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากที่ทุกคนได้ส่งตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาพูดรายงานก็ทำให้ครูโอเนี่ยมองเห็นว่าเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจที่จะออกมาพูดขอปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับในการสรุปกิจกรรมนะครับก็การพูดรายงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็จะเป็นการฝึกการพูดของเราให้มีความกล้าแสดงออกในเรื่องการพูดแล้วก็ส่งเสริมการพูดของเราในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแบบร่างนี้เดี๋ยวก็ให้นักเรียนได้ดูอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนคนใดอาจจะเขียนตกหล่นนะครับขาดคำขึ้นต้นเนื้อหาแล้วก็คำลงท้ายนะครับเมื่อต้นทางและปลายทางได้ศึกษาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ในการของประโยชน์การเขียนแบบร่างในการเขียนแบบร่างเนี่ยมีประโยชน์ดังนี้ 1. ทำให้จัดลำดับความคิดและเนื้อหาตามความสำคัญได้ดีนะครับ 2. เป็นการเตรียมตัวที่ดีก่อนการพูดรายงานสังเกตว่าชั่วโมงนี้ครูโอให้นักเรียนเขียนแบบร่างก่อนออกมาพูดก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถพูดได้ดีนะครับและสุดท้ายช่วยให้ผู้เขียนเนี่ยได้กลั่นกรองถ้อยคำและสำนวนภาษาก่อนออกมาพูดรายงานครับคำถามสรุปบทเรียนคือการพูดรายงานที่ดีผู้พูดควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้างลองปรึกษากันดูสิครับลองคิดดูสิฉัตรมงคลลองตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูสิครับว่าการพูดรายงานที่ดีควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
3: มารยาทครับ
1: มารยาทใช่ไหมครับอะไรอีกบ้าง
3: มารยาทเวลาในการพูดครับ
1: เวลาในการพูดแล้วก็เวลาพูดจะต้องพูดอย่างไรน้ำเสียง
3: เสียงดังฟังชัดครับ
1: เสียงดังฟังชัดเจนปรบมือให้เพื่อนครับในการออกมาพูดก็คือควรคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาเวลาในการพูดแล้วก็มารยาทในการพูดด้วยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของคำลงท้ายและคำปฏิเสธนะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าคำลงท้ายมันคือคำชนิดใดเป็นอย่างไรคำปฏิเสธเป็นอย่างไรก็ติดตามชมในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็รู้ไปแล้วสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมบ้างก็จะมีใบงานใบความรู้เรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธบัตรคำปฏิเสธแล้วก็บัตรคำลงท้ายรวมไปถึงแถบประโยคถ้ามีนะครับก็สามารถเตรียมมาได้ในชั่วโมงถัดไปนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนไปฝึกพูดรายงานการพูดเนี่ยเป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนให้ดีจะได้พูดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ของไทยเพื่อแผ่นดิน
1: ว้าว
0: เอาล่ะเรามาถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
2: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
0: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรเสมอมา
3: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
2: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
0: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสะท้อนให้เห็นภาพความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
2: ร่มเย็นรู้สึกปลาบลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
0: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ด้วยวิธีง่ายเลยนะ
1: ทำยังไงหรอคะคุณเวลา
0: ขอเพียงพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว

0: หลับคาเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเหรอลูกทำการบ้านเสร็จไหมเนี่ย
1: โอ้โหนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเพ็ญสุขฝันเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะ
2: ฝันแต่เราฝันเหมือนจริงมากเลยนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำหน้าที่ของเด็กไทยให้ดีเพื่อในหลวงของเราจริงไหม
1: ใช่เอาล่ะเรามาเขียนการบ้านพระมหากรุณาธิคุณของ10รัชกาลให้เสร็จเถอะ
0: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผองประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนานเท่านาน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องนำความรู้เรื่องทศนิยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราได้นั่นเองครับจากนั้นครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาสถานการณ์นี้กันก่อนนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นะครับครูมีธนบัตร500 บาท1 ฉบับต้องการแลกเป็นธนบัตรชนิดต่างๆ

หรือเงินเหรียญชนิดต่างๆได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนนะครับจากทางนี้ครูฟุกมีธนบัตรอะไรอยู่ครับ500บาทอยู่กี่ฉบับ1ฉบับเอเราจะแลกเป็นธนบัตรชนิดต่างๆหรือแลกเป็นเหรียญชนิดต่างๆเนี่ยได้รูปแบบใดบ้างนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอภิปรายภายในกลุ่มและมาสาธิตด้านหน้าห้องนะครับคิดได้เลยครับ

0: ในแต่ละกลุ่มตกลงกันได้หรือยังครับว่าจะแลกในรูปแบบใดได้ไหมครับขอตัวแทน2กลุ่มนะครับ2กลุ่มขอเป็นกลุ่ม1ครับตัวแทน1คนครับจากสถานการณ์นี้หนูจะแลกในรูปแบบใดได้บ้างครับเชิญครับเชิญครับออกมาด้านหน้าเลยครับมาแสดงให้เพื่อนปลายทางดูด้วยครับแลกอย่างไรบ้างครับ
1: แบงค์100ประมาณ5ใบค่ะ
0: ธนบัตรชนิด100บาทกี่ฉบับครับ
1: 5ฉบับ
0: 5ฉบับเรียงให้เพื่อนดูเลยครับ

0: นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเชิญครับจากนั้นครับขอตัวแทนกลุ่ม2ครับแสดงการแลกเงินจากสถานการณ์นี้ได้เลยครับเชิญครับตัวแทน1คนครับห้าม3ประกลุ่ม1แล้วนะครับจะแลกได้อย่างไรบ้างครับ
1: ใช้แบงค์100บาท4แบงค์ค่ะ
0: วางเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆกลุ่ม2ได้ส่งตัวแทนมานะครับแลกได้ดังนี้นะครับอย่างไรต่อครับครบยังครบ500บาทยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังไงอีกครับ
1: แบงค์20 5แบงค์ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ

0: ครบ500บาทหรือยังครับครบแล้วนะครับนี่เป็นแนวคิดของเพื่อนกลุ่ม2นะครับที่ได้ปรึกษากันและตกลงจะแลกในรูปแบบนี้นะครับปรบมือให้กลุ่ม2นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนในตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการแลกเงินใช่ไหมครับจากที่ครูฟุกกำหนดสถานการณ์ขึ้นมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครูฟุกจะพานักเรียนมาสู่อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครับนักเรียนจากตารางนี้ครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างเรียนลองตอบครูฟุกสิมีอะไรบ้างจากตารางนี้มีช่องที่เป็นสกุลเงินมีอะไรอีกครับอัตราซื้ออัตราขายนะครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนดูที่ช่องสกุลเงินนะครับนักเรียนเห็นตัวภาษาอังกฤษ3ตัวนี้ไหมตัวอักษรภาษาอังกฤษเห็นไหมนะครับจะเป็นตัวย่อของสกุลเงินนะครับซึ่ง2ตัวแรกนะครับจะเป็นรหัสประเทศนะครับและอักษรตัวที่3นี้นะครับจะเป็นอักษรตัวแรกของสกุลเงินนั้นนะครับซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนี้นะครับครูฟุกก็ได้แสดงดังนี้นะครับโดยครูฟุกใช้ข้อมูลของธนาคารกรุงเทพณวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566นั่นเองครับซึ่งครูแสดงได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนมีมาให้ดังนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างนะครับและจริงๆแล้วมีอีกหลายประเทศเลยครับจากในของธนาคารกรุงเทพนะครับนั่นเองครับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะครับในแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ได้เท่ากันทุกวันนะครับในแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนจากตารางนี้ครับนักเรียนสามารถอ่านได้หรือยังเข้าใจไหมเคยเห็นบ้างไหมเคยไหมครับเคยเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนตอบว่านะครับว่าที่นักเรียนตอบมานะครับว่ามีอัตราซื้อใช่ไหมครับอัตราซื้อหมายถึงอะไรนะครับอัตราซื้อเนี่ยหมายถึงธนาคารรับซื้อเงินต่างประเทศนะครับอีกช่องหนึ่งคืออัตราขายอัตราขายคืออะไรก็คือธนาคารขายเงินต่างประเทศนะครับซึ่งจำนวนเงินในตารางนั้นนะครับจะมีหน่วยเป็นบาทนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อถ้าเราต้องการขายเงินของประเทศอื่นเนี่ยนักเรียนต้องดูที่ช่องอะไรอัตราซื้อหรืออัตราขายต้องการขายเงินของประเทศอื่นดูที่ช่องอะไรครับอัตราซื้อนะครับดูที่ช่องอัตราซื้อหมายถึงเรานำเงินต่างประเทศไปแลกเป็นเงินไทยใช่ไหมครับถ้าเราต้องการนำเงินต่างประเทศไปแลกเป็นเงินไทยเราต้องไปดูธนาคารที่ช่องอัตราซื้อนะครับแต่ถ้าเราต้องการซื้อเงินของประเทศอื่นเราต้องดูที่ช่องอะไรครับอัตราขายนะครับก็จะหมายถึงเรานำเงินไทยไปแลกเป็นเงินประเทศอื่นนะครับจากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถานการณ์กันนะครับจากสถานการณ์มีอยู่ว่าพ่อของแก้วตาเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกามีธนบัตรชนิด20ดอลลาร์เหลือกลับมา5ฉบับต้องการแลกเป็นเงินไทยพ่อของแก้วตาต้องดูตารางแลกเปลี่ยนเงินช่องใดนักเรียนคิดว่าต้องดูช่องใดครับดูเลยนะอัตราซื้อเพราะอะไรพ่อของแก้วตาเนี่ยจะนำเงินต่างประเทศไปแลกเป็นเงินไทยใช่ไหมเราก็ต้องไปดูที่ช่องอัตราซื้อนะครับซึ่งเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาอัตราการแลกเปลี่ยนจะมีอยู่3เรทนะครับนักเรียนในเรทแรกเนี่ยก็คือธนบัตรชนิด1ดอลลาร์2ดอลลาร์จะใช้เรทนี้นะครับธนบัตรชนิด5ดอลลาร์10ดอลลาร์และ20ดอลลาร์จะใช้อีกเรทนึงและธนบัตรชนิด50ดอลลาร์100ดอลลาร์ก็จะใช้อีกเรทนึงนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยนจะมีอยู่3เรทนะครับนักเรียนซึ่งในครั้งนี้พ่อของก้าตามีธนบัตรชนิดไหนกลับมา20ดอลลาร์ก็ต้องมาดูในเรทของ20ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่ช่องอัตราซื้อจากตารางนี้นะครับแล้ว1ดอลลาร์เนี่ยจะแลกเงินไทยได้กี่บาทครับเท่าไหร่ครับ
1: 34.40
0: นะครับ 34.40 บาทหรือ 34.40 สตางค์ใช่ไหมครับดังนี้เลยครับนักเรียน เราก็สรุปได้นะครับว่าเงิน1ดอลลาร์จะแลกเงินไทยได้ 34.40 บาทหรือ 34.40 บาทนั่นเองครับสถานการณ์ต่อมาครับในวันเดียวกันนะครับพ่อของต้นกล้าจะไปประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการนำเงิน 20,000 บาทไปแลกเงินดอลลาร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นธนบัตรชนิด100ดอลลาร์พ่อของต้นกล้าต้องดูตารางแลกเปลี่ยนเงินช่องใดและอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเท่าใดครับนักเรียนจากสถานการณ์นี้พ่อของต้นกล้าต้องดูอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยที่ช่องใดครับอัตราซื้อหรืออัตราขายอัตราขายและพ่อของต้นกล้าต้องการธนบัตรชนิดใดครับ100ดอลลาร์ใช่ไหมก็ต้องดูอัตราขายแล้วก็ต้องดูที่เรทของธนบัตรชนิด100ดอลลาร์ใช่ไหมครับจากตารางนี้นะครับเราจะต้องใช้เงินไทยกี่บาทในการแลก1ดอลลาร์คำถามนะครับนักเรียนจะต้องใช้เงินไทยกี่บาทในการแลก1ดอลลาร์

0: 35.60 บาทหรือ 35.60 สตางค์นั่นเองครับธนบัตรชนิด100ดอลลาร์นะครับต้องใช้เงินไทย 35.60 บาทต่อการแลก1ดอลลาร์นักเรียนคะครูฟุกถามเพิ่มเติมถ้าเราต้องการแลกธนบัตรชนิด100ดอลลาร์1ฉบับต้องใช้เงินไทยกี่บาทตอนนี้ 35.60 บาทเนี่ยเราแลกได้1ดอลลาร์แต่ถ้าต้องการแลกธนบัตรชนิด100ดอลลาร์1ฉบับต้องใช้เงินไทยกี่บาท 3,560 บาทถูกต้องครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนเนี่ยเริ่มเข้าใจในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วนะครับนั่นเองครับณวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566แม่ของใบบัวจะไปประเทศอังกฤษต้องการแลกเงิน 2,000 ปอนด์จะต้องนำเงินไปซื้อเงินปอนด์กี่บาทโดยมีอัตราขายเงินปอนด์ดังนี้เงิน 45.51 บาทหรือ 45.51 บาท 51 สตางค์ไปแลกเป็นเงินปอนด์ได้1ปอนด์อ่ะจากตรงนี้คุณแม่เนี่ยต้องการไปซื้อเงินปอนด์ใช่ไหมเท่ากี่ปอนด์ 2,000 ปอนด์ต้องใช้เงินไทยกี่บาทถึงจะแลกได้ 2,000 ปอนด์นะครับมาดูพร้อมกันจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะครับก็คือเงินปอนด์เป็นเงินของประเทศอะไรอังกฤษแสดงว่าซื้อเงินประเทศอังกฤษ1ปอนด์นะครับต้องใช้เงินไทยกี่บาท 45.51 นะครับหน่วยเป็นบาทหรือ45บาท51สตางค์และเราต้องการแลกเงินกี่ปอนด์ต้องการเงินกี่ปอนด์ 2,000 ปอนด์นำ 2,000 ไปทำอะไรทำอะไรครับ
1: คูณ
0: อะไรครับ45.51 นำ 2,000 ไปคูณ 45.51 ได้เท่าไหร่ครับเครื่องคิดเลขเลยครับนักเรียนเท่าไหร่ครับ91,020 บาทดังนี้เลยนะครับแสดงว่าแม่ของใบบัวเนี่ยต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่นะ
1: 91,020 บาท
0: เพื่อที่จะไปแลกเงินปอนกี่ปอน 2,000 ปอนนะครับเนี่ยก็สรุปให้เรียบร้อยนะครับดังนี้เลยนะครับผ่านไปข้อนี้ดูข้อต่อไปนะครับในชั่วโมงนี้อยากให้ตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์นี้ต่อสถานการณ์นี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566ต้นกล้าเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกามีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์และธนบัตรชนิด50ดอลลาร์เหลือกลับมาอย่างละ5ฉบับและต้องการแลกเป็นเงินไทยต้นกล้าจะแลกเงินไทยได้กี่บาทครูฟุกถามต้นกล้าเนี่ยมีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์มากี่ฉบับกี่ฉบับ5ฉบับและมีธนบัตรชนิด50ดอลลาร์มากี่ฉบับ5ฉบับคือมีมาอย่างละ5ฉบับใช่มั้ยครับครูฟุกถามธนบัตรชนิด2ดอลลาร์5ฉบับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์กี่ดอลลาร์ครับ10ดอลลาร์คิดยังไงทำอะไรครับนำ5คูณ2ใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้เราก็มีอยู่10ดอลลาร์แล้วใช่ไหมธนบัตรชนิด2ดอลลาร์5ฉบับคิดเป็นเงิน10ดอลลาร์จากนั้นครับมีอะไรมาอีกธนบัตรชนิดอะไร
1: 50
0: ดอลลาร์มีมากี่ฉบับ
1: 5
0: ฉบับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์250ดอลลาร์คิดยังไงนำ5คูณ50ใช่ไหมครับก็ได้250ดอลลาร์นะครับจากนั้นครับเราต้องมาดูที่ตารางอัตราการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับนักเรียนที่นักเรียนต้องดูที่ช่องอัตราซื้อหรืออัตราขายดูนะเราต้องการนำเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินไทยต้องดูช่องอะไรอัตรา
1: ซื
0: ้ออัตราซื้อครับดูที่ช่องอัตราซื้อและดูที่ช่องไหนต่อเพราะของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนอยู่3เรท

0: ชนิด2ดอลลาร์เธอก็ต้องดูช่องแรกใช่ไหมครับอ่ะเท่าไหร่ครับ 34.06 ใช่ไหมครับหน่วยเป็นบาทและ50ดอลลาร์ก็ต้องดูที่ช่องที่3ใช่ไหมแถวที่3นะครับก็คือ 34.87 ซึ่งมีหน่วยเป็นบาทนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมครับเพราะว่าครูฟุกบอกแล้วว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัตราการแลกเปลี่ยนจะแบ่งเป็น3เรทในการแลกเปลี่ยนนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ธนบัตรชนิด2ดอลลาร์โดยเงิน1ดอลลาร์ใช่ไหมเรากำลังกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็จะมาดูอัตราการแลกเปลี่ยนที่ช่องอัตราซื้อโดยเงิน1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้กี่บาท 34.06 บาทหรือ 34.06 บาท6สตางค์นะครับเอแล้วเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณแล้วเรามีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์อยู่5ฉบับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์กี่ดอลลาร์10ดอลลาร์เอแล้ว10ดอลลาร์เนี่ยคิดเป็นเงินไทยกี่บาทนักเรียนต้องคิดยังไงครับก็ต้องนำ10ใช่ไหมเรามี10ดอลลาร์ใช่ไหมครับซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนคือ1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 34.06 หน่วยเป็นบาทนะครับได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขครับหรือบางคนตอบได้เลยเท่าไหร่340.60นะครับมีหน่วยเป็นบาทก็คือ340บาท60สตางค์ตอนนี้เราคิดเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วก็คือของธนบัตรชนิด2ดอลลาร์ต่อไปเหลือธนบัตรชนิดอะไรชนิดอะไรครับ50ดอลลาร์ธนบัตรชนิด50ดอลลาร์มีกี่ฉบับ5ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่นะ250ดอลลาร์โดยจากเมื่อสักครู่นี้เราไปดูอัตราการแลกเปลี่ยนมาก็คือเงิน1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 34.87 บาทหรือ 34.87 บาท87สตางค์จากนั้นแล้วเรามีอยู่กี่ดอลลาร์จากที่ตอบครูฟุกไป250ดอลลาร์นำ250ไปทำอะไรคูณ34.87ได้เท่าไหร่ครับคือคิดเลขเลยครับก็คือ 8,717 บาท50สตางค์นั่นเองครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถามต่อแล้วแลกได้ทั้งหมดกี่บาทล่ะเอามาทำอะไรกัน
1: บวก
0: กันจากเมื่อสักครู่นี้เราแลกได้ดังนี้แล้วใช่ไหมครับนำมาบวกกันแลกได้กี่บาทกดเครื่องคิดเลขเลยครับเท่าไหร่ครับ9,058.10 บาทหรือ9,058บาท10สตางค์นั่นเองครับก็จะแลกกลับมาเป็นเงินไทยได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับก็คือนำในส่วนที่เราแสดงแนวคิดเอาไว้มาเขียนเป็นวิธีทำจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเรามีธนบัตรชนิด2ดอลลาร์อยู่5ฉบับคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ10ดอลลาร์ดังนี้ครับโดยอัตราการแลกเปลี่ยนคือเงิน1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 34.06 บาทหรือ34บาท6สตางค์ใช่ไหมครับแล้วเราคิดยังไงต่อเมื่อสักครู่นี้ที่เราวางแผนเอาไว้นำ10คูณ0.06 นะครับก็คือต้นกล้าเนี่ยจะแลกเงินไทยได้เท่าไหร่ก็คิดได้จาก10คูณ 34.06 เท่ากับ
1: 340.60
0: บาทหรือ340บาท60สตางค์นั่นเองครับจากนั้นมาดูธนบัตรชนิด50ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์ครับ
1: 250
0: ดอลลาร์แล้วโดยอัตราการแลกเปลี่ยนคือ1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้34.87 บาทหรือ34บาท87สตางค์ใช่ไหมครับดังนั้นต้นกล้าจะแลกเงินไทยได้กี่บาทครับคิดได้จากนำ250คูณ 34.87 นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้ว 8,717.50 บาทก็คือ 8,717 บาท50สตางค์นั่นเองครับดังนั้นนะครับต้นกล้าแลกเงินไทยได้ทั้งหมดนักเรียนก็สามารถจากสิ่งที่เราคำนวณนำมาบวกกันใช่ไหมคือ 340.60 บวก 8,700

0: 117.50 ใช่ไหมครับบวกกันก็จะได้เป็น 9,058.10 ซึ่งมีหน่วยเป็นบาทนะครับก็คือ 9,058 บาท 10 สตางค์นะครับสรุปให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับมาดูกันต่ออีก1ข้อนะครับณวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566แม่นำเงินไทย 31,232 บาทไปแลกเงินยูโรได้800ยูโรอัตราขายเงิน1ยูโรคิดเป็นเงินไทยกี่บาทถามเป็นอัตราขายบ้างโดยเงิน 31,232 บาทเนี่ยแลกได้800ยูโรอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับคิดยังไงใครตอบได้คิดยังไงครับ
1: นำอ
0: ะไรไงครับตอบไปครับ
1: นำเงินไทย 31,232 บาทหารด้วยเงินยูโร800ยูโรครับ
0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 39.04
0: นะครับ39.04 หน่วยเป็นบาทนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนี้เพื่อนตอบมานะครับถูกต้องครับดังนี้เลยนะครับก็นำไปทำอะไรกันหารกันนะครับก็นำเงินไทยก็คือ 31,232หารด้วย800ก็จะเท่ากับ 39.04 นะครับซึ่งมีหน่วยเป็นบาทนะครับตอบให้เรียบร้อยครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรมกันนะครับคือใบกิจกรรม 3.11 นะครับในวันนี้นะครับเราจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มครับซึ่งคุณครูปลายทางเหมือนนักเรียนเป็นกลุ่มนะครับ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรมด้วยนะครับและอย่าลืมให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างที่จะทำกิจกรรมนะครับนักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมีดังนี้ครับ2ข้อเลือกทำ1ข้อนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกใบกิจกรรมให้นะครับ

ักเรียนได้รับใบกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับตั้งแต่ทางต้นทางและปลายทางทำใบกิจกรรมเสร็จกันหรือยังครับเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่กูฟุกได้ชี้แจงไปกูฟุกให้ทำเพียงแค่1ข้อก่อนใช่ไหมครับต้นทางทำไปกี่ข้อวันนี
1: ้
0: สองโอ้ยทำสองข้อเลยใช่ไหมครับปรบมือกับตัวเองเก่งมากเลยนะครับแล้วปลายทางแล้วครับทำไปกี่ข้อครับ2ข้อเช่นกันใช่ไหมครับถ้าใครทำเพียงแค่1ข้อนะครับนอกเวลาก็ทำอีก1ข้อนะครับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยกันนะครับนักเรียนครับจากในข้อ1นะครับแก้วตานำเงินญี่ปุ่นชนิด100เยนจำนวน200ฉบับไปแลกเป็นเงินไทยโดยเงิน100เยนแลกเงินไทยได้23.68 บาทหรือ23.68 สตางค์นะครับแก้วตาแลกเป็นเงินไทยเนี่ยได้กี่บาทครับนักเรียนจากนั้นครับเราก็แสดงได้ดังนี้ครับจากโจทย์นะครับเงินญี่ปุ่นชนิด100เยน1ฉบับนะแลกเงินไทยได้ 23.68 ใช่ไหมครับหน่วยเป็นบาทเงินญี่ปุ่นชนิด100เยนจากโจทย์มีกี่ฉบับ200ฉบับอาจจะแลกเงินไทยได้อย่างไรคิดอย่างไรคิดยังไงนำ200คูณ 23.68 นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นะ 4,736 บาทถูกต้องไหมครับต้นทางถูกต้องไหมครับถูกต้องปลายทางแล้วครับถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมครับและอย่าลืมสรุปคำตอบนะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับในข้อที่2ครับตั้งใจดูนะครับพ่อนำเงินไทย 53,140 บาทไปแลกเงินสิงคโปร์ 2,000 ดอลลาร์นะครับอัตราขายเงินสิงคโปร์ 1 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกี่บาทนักเรียนก็ต้องพิจารณาก่อนว่าพ่อนำเงินไทย 53,140 บาทนะครับแลกเงินสิงคโปร์ได้ 2,000 ดอลลาร์ซึ่งอัตราการขายเงินเนี่ย 1 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกี่บาทเอามาทำรายการข้อนี้คิดยังไงทำไงครับนำ
2: 53,140
0: หารด้วย2,000 ใช่ไหมครับได้เท่ากับ
2: 26.57
0: โดยจะมีหน่วยเป็นบาทนะครับนักเรียนถูกต้องไหม
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องนะครับตอบให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้กลุ่มไหนถูกทั้ง2ข้อเลยยกมือทุกกลุ่มเลยไหมครับมือลงครับเก่งมากได้เลยนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนเรามาสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนครับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงินอีกสกุลหนึ่งนะครับคือการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งซึ่งราคาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่สถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดใช่ไหมครับแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันเพราะแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับซึ่งสามารถใช้ความรู้เรื่องทศนิยมเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาได้ไหมได้นะครับซึ่งในอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับนักเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารต่างๆได้นะครับก็เข้าไปดูว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับและมีช่องให้เราคำนวณได้เลยนะครับโดยเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะครับถ้านักเรียนต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับนักเรียนนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัด 3.13 นะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับมีอยู่5ข้อเองทำทุกข้อครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนครับขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4ร้อยละและอัตราส่วนครับโดยเรื่องแรกที่เราจะมาพบกันคือความหมายร้อยละของจำนวนนับนะครับครูฟุกอยากจะฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปทบทวนเกี่ยวกับร้อยละมาด้วยนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 4.1 ใบกิจกรรม 4.1 บัตรเศษส่วนบัตรร้อยละและบัตรเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายก็คือรูปแสดงเศษส่วนนะครับเรียนครับจากสิ่งที่ได้ดูในวันนี้ประเมินตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับครูฟุกขอดูก่อนนะวันนี้ได้หน้ายิ้มแจ่มใสทั้งห้องเลยนะครับ สำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปและเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออม

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621บาท50สตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128บาท75สตางค์คำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492บาท75สตางค์หรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะ

0: ที่พ่ออยากให้หนูดู
1: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
0: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาด

0: คิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
1: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
0: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
1: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
0: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นตา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดซึ่งชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยในวันนี้เราได้ทำการตกลงกันไปแล้วนะครับว่าเราจะมาทำการนำเสนอการ์ดข้อมูลที่เราได้ลงมือทำในชั่วโมงที่ผ่านมาในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราเตรียมตัวมาพร้อมที่จะนำเสนอไหมครับ
2: พร
1: ้
2: อมคร
1: ับ พร้อมนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเตรียมตัวมาพร้อมนำเสนอไหมครับนักเรียนปลายทางก็บอกว่าพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับดังนั้นก็สามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและในวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรม DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมท้าทายนะครับโดยจะนำความรู้ที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับเรื่องการแยกสารนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับในส่วนของจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับมีดังนี้ครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบาย

ายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่2นักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมครับในส่วนของจุดประสงค์2ข้อนั้นคิดว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drinkซึ่งจะอยู่ในหน้าที่85ถึงหน้าที่86ครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดมาในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่5นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในแต่ละข้อและบอกคุณครูให้ได้ครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับในข้อนี
1: ้ทำขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มของกลุ่มตนเอง
0: โอ้ยาวมากขอแบบสรุปได้ไหมใช่เลยครับต้องนำเสนอขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มนั่นเองนะครับคราวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องนำเสนอมีอะไรบ้างครับมีชื่อเมนูต้องบอกขั้นตอนในการทำนะครับต้องบอกอะไรครับวัตถุดิบที่ใช้บอกอะไรครับ
1: อ
0: ุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้อุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสารในขั้นตอนที่นักเรียนทำด้วยนะครับและมีอะไรอีกไหมครับ
1: เหตุผลที่ใช้
0: ว่าทำไมจึงเลือกอุปกรณ์เหล่านี้ในการนำมาแยกสารนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังต้องบอกแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนด้วยว่าเพราะอะไรจึงมีแนวคิดดังกล่าวนะครับเน้นย้ำในส่วนนี้นะครับจะต้องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการลงมือทำเครื่องดื่มนั้นๆ นะครับดังนั้นในขณะที่เพื่อนออกมานำเสนอนั้นเพื่อนๆที่อยู่ด้านในนะครับก็ให้สมมุติตัวเองว่าเป็นลูกค้าที่เข้ามาอ่านการ์ดที่เพื่อนออกมานำเสนอนั้นนะครับดังนั้นคนที่อยู่ข้างในสมมุติว่าตัวเองเป็นลูกค้าแล้วก็ลองดูซิว่าที่เพื่อนนำเสนอนั้นเข้าใจได้ง่ายไหมตามเกณฑ์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้มีนักเรียนคนใดสงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้ไหมครับไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับ
1: แสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสม
0: ต้องแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อบอกว่าสิ่งที่เพื่อนนำเสนอออกมานั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่อยู่ด้านในที่สมมติว่าตัวเองเป็นลูกค้าก็สามารถแสดงคำแนะนำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำชมนะครับหรือว่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่จะให้เพื่อนกลับไปแก้ไขก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้นะครับคุณครูขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับเกณฑ์ของเรานะครับในข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องออกแบบเมนูจากวัตถุดิบที่เลือกได้แปลกใหม่มีลูกเล่นสามารถทำได้จริงนะครับในวันนี้เราจะต้องลงมือประเมินแล้วนะครับนักเรียนดูเกณฑ์การประเมินเขียนเลขกลุ่มไว้ด้านบนได้เลยนะครับจะมีตารางอยู่นะครับนักเรียนเขียนเลขกลุ่มไว้พร้อมกับเมนูเครื่องดื่มเขียนชื่อเมนูเครื่องดื่มของเพื่อนลงไปได้เลยนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวตอนเพื่อนออกมานำเสนอนักเรียนสามารถเขียนไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ประเมินว่า

ของเพื่อนสมมุติของเพื่อนกลุ่มที่1ออกมาประเมินแล้วดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนักเรียนก็สามารถลงมือประเมินให้เพื่อนได้เลยนะครับในเกณฑ์ข้อแรกนะครับในสำหรับในเกณฑ์ข้อถัดมานะครับให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้นักเรียนก็ประเมินเลยว่าดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนะครับและเกณฑ์ข้อสุดท้ายนะครับออกแบบการ์ดได้อ่านง่ายใช้ถ้อยคำตัดชับก็สามารถประเมินแล้วก็ให้คะแนนเพื่อนๆได้เลยนะครับเราจะทำแบบนี้จนครบ5กลุ่มสำหรับนักเรียนในห้องต้นทางนะครับในส่วนของนักเรียนห้องปลายทางนั้นมีกี่กลุ่มก็สามารถนำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังเลยนะครับก็สามารถทำไปพร้อมกันกับนักเรียนห้องต้นทางได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มของกลุ่มตนเองนะครับถัดมาก็ต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการทำการ์ดที่แสดงขั้นตอนการทำเครื่องดื่มที่แต่ละกลุ่มออกแบบเพื่อนำไปใช้ได้จริงนั่นเองครับและในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นนะครับรบกวนนะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มของกลุ่มตนเองและแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสมครับนอกจากนี้คุณครูก็สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับในตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วก็เริ่มนำเสนอข้อมูลได้เลยครับ

สำหรับนักเรียนห้องต้นทางนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเชิญนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็นำเสนอพร้อมกับประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการนำการ์ดที่แสดงขั้นตอนเครื่องดื่มมานำเสนอนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์มาจากกลุ่ม1ครับ
0: เครื่องดื่มของเราชื่อว่าชาหันษาขั้นตอนการทํา1นําใบชามาต้มและนํามาและดําและนํามากรองโดยใช้ที่กรองชา2ตักน้ําแข็งใส่แก้ว3นําชามาเทใส่แก้วและเทนมสดลงไป4ตกแต่งด้วยไวท์มอลต์แบบผงและช็อกโกแลตกับเฉาก๊วย
1: วัตถุดิบอุปกรณ์1ช็อกโกแลต2ใบชาตากแห้ง3เฉาก๊วย4นมสด5นมข้นหวาน6ไวท์มอลต์แบบผง7น้ำดื่ม8ที่กรองชา9แก้วเป๊ก10หม้อหรือกาน้ำร้อน11แก้วทำไมถึงต้องใช้ที่กองชา
0: เพราะสามารถแย่งของแข็งกับของเหลวได้สะดวกของแข็งคือใบชาของเหลวคือน้ำเปล่า
2: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่1มากๆเลยนะครับก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันนะครับอ่ะโดยให้เพื่อนๆที่อยู่ด้านในที่สมมุติว่าตัวเองเป็นคุณลูกค้านะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยครับเชิญครับ
3: คิดว่าเหมาะสมครับเพราะว่าออกแบบการ์ดได้อ่านง่ายและขั้นตอนไม่ยากเกินไปครับไม่ซับซ้อน
2: คิดว่าอ่านง่ายนะครับขั้นตอนไม่ซับซ้อนสามารถทำตามได้ไหมครับ
3: สามารถทำตามได้ครับ
2: ทำตามได้นะครับในส่วนของความสร้างสรรค์ของชื่อเมนูเป็นไงครับของเมนูเลย
3: ใช้ได้ครับ
2: ใช้ได้ชอบไหมครับ
3: ก็โอเค
2: โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีเพื่อนๆคนอื่นจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับเชิญได้เลย
4: ผมคิดว่าเหมาะสมครับแต่ว่าอยากให้แก้เรื่องตัวหนังสือนิดนึงครับเพราะว่ามันเล็กไปแล้วบางตัวก็เขียนชิดเกินไปครับทำให้อ่านไม่ค่อยสะดวกครับแต่ว่าขั้นตอนก็กระชับครับเขียนกระชับดี
2: ในส่วนของตัวเนื้อหานั้นถือว่ากระชับดีแล้วนะครับอยากให้ปรับการเขียนให้อ่านง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับยังมีส่วนใดที่ของเพื่อนยังขาดอีกไหมครับ
4: ไม่มีแล้วนะครับ
2: ไม่มีแล้วบอกครบนะครับทั้งส่วนทั้งในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆในการนำมาแยกสารนะครับบอกขั้นตอนสั้นกระชับนะครับแล้วก็เมนูก็น่าสนใจด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับมีคนอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
5: อยากให้แก้ตรงคำว่ากลุ่มหนึ่งนิดนึงค
2: ่
5: ะ
2: ตรงกลุ่มหนึ่งด้านนี้นะครับทำไมครับ
5: เพราะว่ามันตัวหนังสือมันเล็กค่ะบางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นของกลุ่มไหนค่ะ
2: โอเคครับอันนี้เพื่อนๆรับทราบนะครับยอมรับความคิดเห็นเพื่อนไหมครับยอมรับนะครับมีส่วนอื่นจะเพิ่มเติมไหมครับ
5: ใบงานน่ารักมากค่ะ
2: ชมเพื่อนนะครับว่าน่ารักมากๆนะครับขอบคุณเราด้วยนะครับเพื่อนๆคนอื่นนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่มีแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถประเมินลงในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับตอนนี้ในระหว่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับถัดไปนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่2ออกมานำเสนอด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒนาวิจิตรมาจากกลุ่ม2ครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: วิธีการทำน้ำส้มโซดาอุปกรณ์วัตถุดิบคือแก้วน้ำตะแกรงช้อนที่คั้นน้ำน้ำเชื่อมส้มเขียงมีดหลอดถุงโซดา
1: วิธีทำคือ 1. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ 2. หั่นส้ม 3. ปอกเปลือก 4. คั้นน้ำส้มโดยมีตะแกรงรองเอาไว้ในแก้ว 5. ใส่น้ำโซดา 6. ใส่น้ำเชื่อมแล้วแต่ความชอบ 7. คนให้เข้ากัน 8. เทใส่อีกแก้วขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับที่ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะครับ
1: น้ำส้มโซดา
2: น้ำส้มโซดานะครับอ่ะเพื่อนๆที่อยู่ด้านในสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยเชิญครับ
3: ใบงานเหมาะสมครับตัวหนังสือใหญ่แต่ว่าเอียงไปนิดนึงครับแล้วก็การตกแต่งดีครับไม่ปล่อยให้กระดาษโล่งจนเกินไปขั้นตอนการทำก็ไม่ซับซ้อนครับก็ง่ายครับทำตามได้ง่ายครับ
2: ก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะครับมีนักเรียนคนอื่นอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
4: คิดว่าเหมาะสมค่ะแต่ว่าตัวหนังสือตรงที่อุปกรณ์เล็กเกินไปค่ะแล้วก็ตัวหนังสือเอียงไปหน่อยค่ะ
2: คอมเมนต์คล้ายๆกับของเพื่อนกลุ่มหน้านี้นะครับมีการเขียนตัวหนังสือเอียงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหนังสืออาจจะเล็กเกินไปนะครับมีอย่างอื่นแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
4: ส่วนการตกแต่งก็ตกแต่งได้น่ารักดีค่ะ
2: แล้วในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อได้มีการนำเสนอไหม
4: ไม่ได้มีค
2: ่
4: ะ
2: แสดงว่ายังขาดในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับดังนั้นจะต้องบอกด้วยนะครับว่าเลือกใช้อุปกรณ์อะไรในการแยกสารเพราะเหตุใดนะครับดังนั้นคะแนนในส่วนตรงนี้ก็อาจจะได้น้อยนั่นเองยอมรับไหมครับตรงนี้ยอมรับนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีนักเรียนคนอื่นอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
5: ตัวการ์ตูนเยอะเกินไปค่ะทำให้ตัวหนังสือนี่ดูไม่ค่อยโดดเด่นค่ะ
2: เพื่อนบอกว่ามีตัวการ์ตูนการตกแต่งที่เยอะจนเกินไปนะครับตัวหนังสือก็เลยไม่โดดเด่นนะครับมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วนะครับคนอื่นใครอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้

0: เลยครับเชิญครับ
1: วัตถุดิบที่เพื่อนเลือกทำยังไม่ค่อยแปลกใหม่สักเท่าไหร่ค
0: ่ะชื่อเมนูหรือเมนูที่เพื่อนทำนะครับยังไม่ค่อยแปลกใหม่มีอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วโอเคขอบคุณครับมีเพื่อนคนอื่นอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
2: ก็ดีแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดตีมีการตีเส้นแล้วก็ตัวหนังสือมันไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่ก็อาจจะดีครับถ้าเกิดว่าทำมันเท่ากันแล้วก็ใหญ่เท่ากันครับ
0: บอกว่าถ้ามีการเขียนให้ตรงขึ้นแล้วก็ขนาดตัวหนังสือเท่ากันนะครับก็จะคิดว่าน่าจะทำผลงานได้ดีมากยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ประเมินความเหมาะสมของเพื่อนๆ นั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับดังนั้นตรงนี้นักเรียนก็สามารถให้คะแนนเพื่อนลงไปนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2มากครับต่อไปนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3ค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิยดาทรัพย์มาจากกลุ่ม3ค่ะชานมยกล้อวิธีทำขั้นตอนที่1ต้มชาขั้นตอนที่2กรองชาขั้นตอนที่3ใส่นมและนมข้นลงในแก้วขั้นตอนที่4ใส่บุกลงในแก้วที่เตรียมไว้ขั้นตอนที่5ใส่น้ำแข็งลงในแก้วขั้นตอนที่6ใส่ชาลงในแก้ว
0: ส่วนผสมและอุปกรณ์ใบชาตากแห้ง2บุก3แก้วน้ำ4หลอด5หม้อ6นม7น้ำแข็ง8ที่กองชา9ช้อนตวง10บิ๊กเกอร์ค่ะ
2: จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอของเพื่อนๆกลุ่มที่3นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆที่สมมุติว่าตัวเองเป็นลูกค้ากันบ้างนะครับเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญครับ
3: มีการใช้ถ้อยคำที่กระชับแล้วก็อ่านง่ายครับแล้วก็มีการวาดภาพประกอบเพื่อให้คนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องได้เข้าใจครับแล้วก็ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดนึงครับทำให้อ่านยาก
2: นะครับโดยรวมแล้วถือว่าอ่านง่ายนะครับเพราะว่ามีการใช้รูปภาพมาประกอบนะครับคนที่อ่านหนังสือไม่คล่องก็สามารถทำตามได้แต่ก็อยากจะให้ตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญครับ
4: อยากให้ส่วนผสมและอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพราะมองไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็การตกแต่งสวยมากเลยค่ะ
2: ก็อยากจะใหเพิ่มขนาดนะครับทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือเหมือนของเพื่อนกลุ่มหน้านี้นะครับแล้วก็โดยรวมแล้วสวยงามนะครับชื่อเมนูเป็นยังไงครับในส่วนของเมนูแปลกใหม่ไหม
4: แปลกใหม่ค่ะดูสร้างสรรค์ค่ะเพราะมันเป็นชานมยกล้อค่ะ
2: แล้วก็มีรูปมอเตอร์ไซค์กำลังยกล้อ
4: แล้วก็ดื่มชานมไปด้วย
2: กำลังดื่มชานมไปด้วยอันนี้ดูอาจจะอันตรายไปนิดนึงนะครับแต่นี่เป็นภาพเพื่อการโฆษณาของเพื่อนๆใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่นะครับเพื่อนๆคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะครับเชิญครับ
5: ตัวหนังสือของเพื่อนเล็กไปนิดนึงค่ะ
2: ตัวหนังสือเล็กตามที่เพื่อนกลุ่มอื่นได้บอกมานะครับ
5: แต่ว่าการตกแต่งขอชื่นชมค่ะสำหรับ2ชั่วโมงที่ทำค่ะ
2: อ๋ออันนี้เพื่อนรู้ของเพื่อนด้วยใช่ไหมว่าเพื่อนใช้เวลาในการทำ2ชั่วโมงทั้งหมดนี้2ชั่วโมงเหรอครับ
5: โดยเฉพาะรูปตรงกลางค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อรูปตรงนี้นะครับใช้เวลาถึง2ชั่วโมงเลยในการทำโอเคมีความมุ่งมั่นและพยายามมากนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับคนอื่นมีอะไรจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมเชิญครับ
6: ตัวหนังสือเล็กเกินไปค่ะแต่ว่าวาดภาพประกอบก็เข้าใจค
2: ่
6: ะ
2: วาดภาพประกอบก็เข้าใจนะครับดังนั้นการแสดงความคิดเห็นก็จะเหมือนเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการแสดงความคิดเห็นต่อไปนะครับถ้าเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นในส่วนใดไปแล้วเราก็พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นให้แตกต่างจากของเพื่อนนะครับถ้าเหมือนกันก็

็ถือว่าเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่3มากครับขอบคุณครับต่อไปก็ขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทศพรเมธาวดีกุลครับมาจากกลุ่ม4ครับ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายบาวเรทะเลน้อยครับมาจากกลุ่ม4ครับ
0: อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับ1ที่คั้นน้ำผลไม้2กระชอน3ช้อน4น้ำผึ้ง5แก้ว6ถุงมือ7ถ้วย8หลอด9ถุงเศษขยะ
1: ชื่อน้ำนะครับชื่อน้ำส้มมหัศจรรย์นะครับขั้นตอนที่1น้ำส้มที่ปอกเปลือกแล้วมาคั้นโดยนำถ้วยมารองและกระชอนขั้นตอนที่2นำสารที่กรองได้แยกออกมาขั้นตอนที่3นำน้ำส้มที่คั้นได้เทใส่ลงไปในแก้วขั้นตอนที่4โรยน้ำผึ้งรอบแก้วขั้นตอนที่5นำเยลลี่มาตกแต่งรอบแก้วขอบแก้วครับ
2: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยนะครับเมนูนี้มีชื่อเมนูว่า
1: น้ำส้มมหัศจรรย
2: ์น้ำส้มมหัศจรรย์นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ด้านในแสดงความคิดเห็นได้เลยครับเชิญครับ
3: การตกแต่งสวยค่ะแต่ข้างๆกลุ่ม4 2ข้างน่ะมันดูจืดๆชืดๆไม่ค่อยมีการตกแต่งเลยค่ะ
2: โดยรวมแล้วตกแต่งสวยนะครับแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ยังดูว่างว่างหรือโล่งเกินไปนะครับสำหรับคนอื่นเชิญครับ
4: เพื่อนยังไม่ได้ให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ค
2: ่ะสำหรับกลุ่มนี้ยอมรับไหมครับว่าเรายังไม่ได้ให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์โอเคครับต่อไปครับมีใครจะเชิญครับ
5: ขั้นตอนการทำและอุปกรณ์มันเขียนตัวเล็กเกินไปครับ
2: ตัวหนังสือเล็กเกินไปนะครับสำหรับคนอื่นมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
6: การตกแต่งสร้างสรรค์ค่ะไม่รกเกินไปแต่ก็ไม่โล่งเกินไปค่ะ
2: ส่วนสมนะครับ
6: ส่วนตรงส้มหนูเพิ่งสังเกตว่าเขาลืมระบายสีให้ครบค่ะ
2: ตรงนี้อันนี้ตั้งใจไหมครับหรือว่าเรายังระบายไม่ครบครับ
7: ตั้งใจอ๋ออ
2: ันนี้เพื่อนตั้งใจนะครับเพื่อนตั้งใจจะเป็นการตกแต่งแบบนี้ของเพื่อนนะครับหมดแล้วยังครับ
6: หมดแล้วค่ะ
2: หมดแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยครับต่อไปขอเชิญเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ออกมาด้านหน้าเลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกากิ่นน้ำไพมาจากกลุ่ม5ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรชนันท์อยู่เจริญมาจากกลุ่ม5ครับ
0: ชื่อกลุ่มของเราชื่อเก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ค่ะวัตถุดิบคือ 1. เก๊กฮวย 2. น้ำเปล่า 3. น้ำเชื่อม 4. น้ำตาล 5. มะนาวค่ะอุปกรณ์ 1. กาต้มน้ำร้อน 2. แก้วใส 3. ผ้าขาวบาง 4. ช้อนและหลอดค่ะ 5. มีดและเขียงค่ะขั้นตอนที่ 1. ต้มน้ำร้อนค่ะขั้นตอนที่2คือเอาผ้าขาวบางห่อเก๊กฮวยค่ะ
1: ขั้นตอนที่3ครับนำดอกเก๊กฮวยที่ห่อแล้วใส่ลงไปในน้ำร้อนครับขั้นตอนที่4รอให้ได้ที่แล้วใส่น้ำตาลลงไปครับขั้นตอนที่5พอหวานแล้วใส่มะนาวลงไปครับขั้นตอนที่6พอได้ที่แล้วเทใส่ลงไปในแก้วเลยครับ
2: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันได้เลยนะครับเชิญเพื่อนๆได้เลยครับเชิญครับ
3: การตกแต่งสวยดีค่ะแต่คำว่าวัตถุดิบกับอุปกรณ์ดูเขียนตัวเล็กไปหน่อยค่ะ
2: นะครับมีส่วนน้อยนะครับที่ตัวเล็กไปหน่อยนะครับคนอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยเชิญครับ
4: คิดว่าวิธีการทำมันกระจัดกระจายครับแล้วก็ไม่ให้เหตุผลในการเลือกอุปกรณ์ครับ
2: วิธีการทำอ่านยากใช่ไหมข้อหนึ่งอยู่ตรงหนึ่งแล้วก็ควรจะมาเป็นข้อสองเลยมันดูแบบไม่เรียงกันนะครับทำให้ดูอ่านยากนะครับแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงนะครับเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าทำไมจึงเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับเพื่อนๆกลุ่มอื่นเชิญได้เลยครับ
5: ตัวหนังสืออ่านง่ายกระชับดีครับ
2: ตัวหนังสือเขียนสวยอ่านง่ายกระชับดีนะครับคนอื่นเชิญต่อได้เลยครับ
6: ชอบในการตกแต่งครับเช่นศาลพระภูมิแล้วก็นางรำกำลังกิ้งบนมะนาวครับ
2: เพราะว่าของเพื่อนเป็นเก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ไงครับก็เลยมีพวกศาลพระภูมิอย่างนี้มาตกแต่งนะครับถือว่าในการตกแต่งนั้นมีความสอดคล้องกับชื่อเมนูนะครับถือเป็นสิ่งที่ดีคนอื่นมีใครจะเชิญครับ
7: ชอบการตกแต่งค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนกับแผนผังความคิดค่ะ
2: ดูการตกแต่งดูเหมือนแผนผังความคิดอ่านง่ายหรืออ่านยากครับอันนี
7: ้ตรงวิธีการทำอ่านง่ายมากค่ะ
2: ในส่วนของวิธีอ่านง่ายมากนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับคนอื่นมีใครจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณทั้งเพื่อนๆที่อยู่ด้านในแล้วก็เพื่อนๆที่ออกมานำเสนอขอบคุณมากครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆในห้องต้นทางของเราก็ได้ทำการนำเสนอแล้วก็ประเมินความเหมาะสมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าเพื่อนๆห้องปลายทางนั้นก็น่าจะนำเสนอใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนในการสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ตอบคำถามว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบจากเพื่อนๆห้องต้นทางกันบ้างนะครับว่าสรุปผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางเชิญได้เลยครับ
1: สรุปผลกิจกรรมนะคะถือว่าการออกแบบมันดีมากค่ะแต่ยังมีพลาดเรื่องการให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ค่ะ
0: ในการประเมินการทำกิจกรรมของเพื่อนนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็คือ
1: ด
0: ีมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วขาดอะไรครับ
1: การให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ค
0: ่
1: ะ
0: ในแต่ละกลุ่มนั้นก็ยังขาดการให้เหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งนะครับเราก็อาจจะสามารถสรุปผลได้ดังนี้ก็ได้นะครับในการประเมินวิธีการทำเมนูเครื่องดื่มสามารถประเมินได้จากสื่อหรือการออกแบบการ์ดแนวคิดที่สมเหตุสมผลโดยมีการเลือกใช้วิธีการแยกสารซึ่งพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารได้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้นั่นเองครับถัดมาครับในส่วนของสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรม DIY หรือกิจกรรมท้าทายทั้งหมดนะครับได้เรียนรู้อะไรลงไปบ้างเชิญนักเรียนต้นทางครับ
2: ได้นำเสนอแบบการ์ดของกลุ่มตัวเองค่ะ
0: ได้นำเสนอแบบการ์ดของกลุ่มตนเองก่อนหน้านี้ได้ทำอะไรมาบ้างครับตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้ทำมา
2: ออกแบบค่ะ
0: ได้ก่อนออกแบบการ์ดก่อนที่จะออกแบบการ์ดทำอะไรมาก่อน
2: ทำเครื่องดื่มค่ะ
0: ทำเครื่องดื่มแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ได้วางแผนมาก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากด้วยครับหรือเราก็อาจจะสรุปผลได้ดังนี้นะครับก็ได้นำวิธีการต่างๆนะครับมาวิธีการแยกสารต่างๆนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็มีการประเมินวิธีการทำเมนูเครื่องดื่มจากแนวคิดที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับ

0: และตอนนี้พวกเราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปจบแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาทำสิ่งที่ฉันได้ทำไปนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่87ครับก็จะให้นักเรียนได้ทำแบบประเมินตนเองในข้อที่3เป็นต้นไปนะครับสามารถทำได้ตามความเป็นจริงเลยอันนี้สามารถหาเวลาว่างๆทำได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรซึ่งก็จะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นเองครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรชุดตัวอย่างหินและการ์ดเกมล็อกโดมิโนนะครับในส่วนนี้นะครับคุณครูก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมและสื่อเกมมาเตรียมรอไว้ให้นักเรียนได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังสิ
4: ด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมดยี่ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: างวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่10ภูมิสังคม

0: เป็นสุขเห็นวงเวียนบนโต๊ะพี่ไหมพี่วางไว้ตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: อ๋อเป็นสุขจัดโต๊ะให้พี่ร่มเย็นเองแหละ
0: เป็นสุขจัดโต๊ะแต่ไม่ถามพี่เลย
2: อ้าวเป็นสุขจัดโต๊ะแต่ไม่ถามเจ้าของไม่ได้

0: ดินด้านสังคมวิทยาด้านลักษณะนิสัยประจำถิ่นนิสัยใจคอความเคยชินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อและหลักศาสนาหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากแนวคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
1: งั้นเป็นสุขจัดโต๊ะคืนพี่ร่มเย็นอย่างเดิมเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
0: คราวหน้าอยากช่วยพี่เขาก็ได้นะแต่ต้องถามกันก่อนตกลงไหม
1: ตกลงค่ะเป็นสุขจะดูภูมิสังคมอย่างดีเลยก่อนจะทำอะไร
2: Mmm.

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: อืมใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโล

0: สร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
1: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบน

0: เอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็คอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
3: ใช่
4: นะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
3: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
3: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
3: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
3: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละอันนี้ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้ได้หนาลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
3: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
3: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
3: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
3: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
3: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
3: เข้าคอ
2: ใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากของใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อะไรลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เก็บเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
3: ใช
2: ่หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
0: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
2: ทาร่านี่เลย
3: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
2: แอปเปิลเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
3: ทำ
2: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
3: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
2: ้
3: เลย
2: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันท์พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
2: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
3: ค่ะ
2: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ

0: รบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
1: มาถึงแล้วนี่และนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองนะคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเห็นไหมนะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจีบเฮ้ยเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ย โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
0: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นปะ
2: ค่ะ
1: ตรงนี้สวยมากตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
2: ะ
1: ตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
3: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
3: ชอบอันนี้มากที่สุด
0: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ค่ะพบกับข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีคดียิงพันตรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเจ้าตัวนั้นยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวล่าสุดนั้นตำรวจก็เตรียมคุมตัวนายฉลองฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวเมื่อเวลา 9:27 นาทีตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือและรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์อีก1คันเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายฉลองว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามและสายหน้าแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเครียดหรือไม่และเป็นห่วงลูกสาวหรือไม่นายฉลองยังคงไม่พูดแต่ว่าพยักหน้ารับทั้งสองคำถามก่อนถูกควบคุมตัวขึ้นรถขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนครับเดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองสืบเนื่องจากกรณีการปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่ง

0: ข่ายความสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางออกจากสภ.รัตนาธิเบศรและกลับไป
1: เปรียบเทียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วครับผม
2: ก็จะบอกอัตราการปรับได้ไหมคะว่าอยู่ระหว่างเท่าไหร
1: ่ถ้าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ย5,000 บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยก็ 3,000 บาทครับผม
3: เปรียบเทียบปรับ
1: ใช่ครับผม
3: ว่ามีเท่าไหร่
1: คือกำหนดว่าไม่เกิน5,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน 3,000 บาท
3: อันนี้คือโทษสูงสุด
1: ใช่ครับผมก็เลยปรับในโทษสูงสุดเลยครับผม
3: แล้วคือได้ทาง
1: ใช่ครับออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม
4: ย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีเดชรัฐพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมีการควบคุมตัวนายฉลองนะคะหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเข้ามายังบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทางครอบครัวค่ะขอให้ผู้ก่อเหตุไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพด้านในให้เพียงแต่ตำรวจเข้าไปเท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนก็คือให้รออยู่ที่บริเวณด้านนอกของรั้วประตูบ้านค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะใช้เวลากว่า40นาทีก่อนที่จะออกมาจากบ้านพักของนายฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรอีกครั้งทั้งนี้การตรวจค้นเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงอาวุธแล้วก็มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุซึ่งผลจากการตรวจค้นค่ะพบเครื่องกระสุนขนาด11มม.จำนวน30นัดซึ่งจากการสอบถามจากบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืนขนาด11มม.ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้จากการเปิดตู้เซฟก็มีเพียงเอกสารทั่วไปซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางคดี
0: ทางนี้ครับนายฉลองเองได้ให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลองรวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าไปห้องขังในทันที
4: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางลูกสาวแล้วก็ครอบครัวค่ะเดินทางมาเข้ารับร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาหลังผ่าชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุนะคะว่าที่ผ่านมาบิดาของตนเองก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาวนนทบุรีมาโดยตลอดทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามที่จะสอบถามเรื่องของเงิน11ล้านบาทนะคะทางลูกสาวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็บอกเพียงว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ถูกนำมาผ่าชันสูตรค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นาทีญาติของนายกอบจ.นนทบุรีก็คือลูกสาวแล้วก็หลานๆเดินทางมาติดต่อเพื่อรับร่างพร้อมกับเปิดเผยถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่าถูกยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้รับคืนว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งชาวนนทบุรีทราบว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานมีแต่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดหากไม่ดีจริงก็คงไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องกันมา 4-5 สมัยรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็หน้าที่การงานที่สามารถทำให้ทำงานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดได้นี่ผู้สื่อข่าวนะคะก็สอบถามถึงความสนิทสนมระหว่างพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็นายฉลองเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะลูกสาวนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยไปหาคำตอบในคดี
5: ขออนุญาตถามกรณีข่าวที่ฝั่งนู้นพูดนะคะเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
6: คะข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5สมัยนะคะ
7: ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไหมคะตามที่ทางอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน
6: อันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของคดีความให้คุณตำรวจเป็นคนให้

0: คำตอบหาคำตอบแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับร่างของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่11ถึง19สิงหาคมนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยถึงผลการชันสูตรศพว่าเกิดจากมีกระสุนวิ่งตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดจำนวนมากอีกทั้งยังพบว่าลักษณะกระสุนที่ถูกยิงมีทั้งฝังในและทะลุร่างกายขณะที่ญาติไม่ได้มีการร้องขอให้มีการผ่าชันสูตรเพิ่มเติมขณะที่ผลการผ่าชันสูตรก็จะถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป
2: ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถึงกรณีความสนิทสนมของนายฉลองเรี่ยวแรงแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกันดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะตนเองกับนายฉลองเนี่ยก็เปรียบเสมือนนักการเมืองรุ่นพี่ที่เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2554ส่วนนายฉลองแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานและยังเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าประเด็นเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ
3: คือโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายกเดย์ด้วยนะครับก็ของท่านสสพี่ฉลองเองก็เป็นเหมือนพี่เป็นนักการเมืองซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งเราเคยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนปี2554นะครับก็รู้ว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันมายาวนานแต่ก็มีความไม่เข้าใจตรงกันหลายๆเรื่องก็เคยแข่งขันกันในนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่หนักหนาในใจมากกว่านี้ผมก็เสียใจทั้งคู่นะครับด้วยความเคารพ
4: ตอนระหว่างนี้ได้พูดคุยกับผู้ช่วยนายกอบจ.ไหมคะ
3: ก็ได้คุยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้จักทั้งคู่เราก็ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วมีแต่อยากจะให้ทุกคนก็อายุเริ่มมากกันหมดแล้วครับก็ควรที่จะต้องพักมือพักใจกันก็ทุกอย่างมันก็ควรจะต้องอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยก็เลข7กันหมดแล้วครับพวกพี่ๆเขานะครับ
4: ก็แสดงว่าในอดีตนี้เคยรับรู้ปัญหาแล้วเคยพูดคุยให้เขาแบบดีกันอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
3: คือทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมันมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็อาจจะมีความชั่วโมงอยากเป็นบ้างช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อการแข่งขันผมเชื่อว่าพี่เขาทั้งคู่ก็คือเลือกตั้งจบก็คือจบอยู่แล้วเพราะเขารู้จักกันมาก่อนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ส่วนที่เขาแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในเรื่องของคดีนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะสื่อมวลชนถามว่ารู้จักทั้งคู่ไหมก็เป็นพี่ทั้งคู่ครับเป็นรุ่นพี่ผมทั้งคู
4: ่รับทราบไหมคะเหม
3: ือ
4: นว่าเคยเห็น
3: กัน
4: ไม่
3: เคยรับรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้นะครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าของคดีเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกพยานเข้าให้ปากคำแต่ว่าเด็กบางคนนั้นยังมีอาการหวาดกลัวดังนั้นการสอบปากคำครับจึงต้องรอความพร้อมของพยานด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนนั้นยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีผู้คนนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องบรรยากาศหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีตำรวจจากสภ.นนทบุรีคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยส่วนภายในโรงเรียนบรรยากาศก็เงียบสงบและมีการจำกัดการเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันนั้นมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาโรงเรียนเพื่อพบนักจิตวิทยาหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งบางคนนั้นยังมีทั้งสีหน้าและท่าทางที่หวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยซึ่งผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
2: อย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งบอกว่าขอสงวนพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลนักเรียนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ไม่มีการประชุมหรือว่าพยานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก็เตรียมพร้อมรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหากมีพยานเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติม

0: ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับนักเรียนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเหลืออีกกี่คนบางคนก็ยังมีอาการหวาดกลัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วยส่วนครูอรสาซึ่งก็เป็นครูสอนภาษาไทยที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะณขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเพราะก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นเดียวกัน
1: ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลว่า FBI สหรัฐนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อเหตุนั้นพันตำรวจเอกภาสกรระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจึงให้รายละเอียดไม่ได้พร้อมคาดว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือนในการรวบรวมคำให้การและดำเนินการตามสำนวนคดีซึ่งกำหนดวันเวลาแน่นอนไม่ได้หากพยานมีความพร้อมก็เข้ามาให้ปากคำได้ทันที
0: หลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะคะทางจังหวัดนนทบุรีก็เดินหน้ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะคือสั่งให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองคุมเข้มอาวุธปืนทุกชนิดพร้อมกับกำชับสถานศึกษาตั้งเครือข่ายการข่าวเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำรอยแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนขั้นเด็ดขาดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายเชษฐาโมสิการัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์บูรณาการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและควบคุมอาวุธปืนจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับมาตรการสำคัญนะคะก็คือการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะพร้อมกันนี้ค่ะยังมอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดเรื่องใบอนุญาตอาวุธปืนหากพบเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีนอกมีการกำชับให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทบทวนแผนเผชิญเหตุซักซ้อมความพร้อมแล้วก็ยกระดับงานด้านการข่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ระงับเหตุได้ตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันกับทางจังหวัดก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการข้อมูลรับมือเหตุฉุกเฉินเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ก็เปิดเผยกับว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมได้สั่งให้รวบรวมข้อมูลและก็กำหนดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงมาตรการเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วและก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษานำไปปรับใช้โดยเร่งด่วนทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพการป้องกันและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายการดูแลสุขภาพจิตการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและการวางระบบความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับมาตรการเร่งด่วนกำชับให้ทุกสถานศึกษาตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดพร้อมจัดระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรขณะที่มาตรการระยะยาวนั้นอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนการกลับมาเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้จะมีทีมจิตวิทยาและก็ทีม MCAT นะครับในการที่จะดูแลนักเรียนและครูพร้อมจัดห้องพักใจและติดตามประเมินภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์
2: เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาส่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้นะครับ

0: โรงเรียนจะได้ประสานงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะจิตวิทยานะครับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปนะครับดูแลนักเรียนและคุณครูอย่างต่อเนื่อง
1: ขณะที่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทละลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางมาร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรมศพของเด็กหญิงอายุ12ปีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจัดขึ้นที่ศาลา3วัดลาดประดุกโดยทางคณะได้มีการพูดคุยสอบถามแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวและก็ญาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
2: ์ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังฝ่ายความมั่นคงนั้นพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มขบวนการ BRN เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จากรายงานข่าวระบุว่าแกนนำฝ่ายทหารของกลุ่ม BRN ได้สั่งการให้แกนนำสายปฏิบัติการควบคุมสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงรุ่นใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวรวมถึงมวลชนแนวร่วมในพื้นที่เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยคาร์บอมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานข่าวกรองเพิ่มเติมว่าพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งมีการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกฝ่ายปฏิบัติการและแนวร่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและประเมินความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงส่วนในพื้นที่อำเภอบันนังสตานั้นมีรายงานว่าแกนนำระดับปฏิบัติการได้สั่งการให้สมาชิกแนวร่วมเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ส่วนการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดค่ะทางกองทัพบกค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพันโทภรสันหานอาสาผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6เป็นผู้แทนกองทัพบกมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายที่73ของกองกำลังสุรนารีตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้แก่10โทถากูลปัญญาดีกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยสิบโทถากูลค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขณะปฏิบัติภารกิจเข้าตีแล้วก็ยึดเนิน677บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ก่อนถูกปลดเนื่องจากมีเกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพนะการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการแล้วก็สิทธิ์ของกำลังพลรวมถึงการช่วยเหลือและก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
2: เมื่อคืนที่ผ่านมา

0: ุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king king มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
3: อ๋อ
4: ทรง

0: ข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่
2: 4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
4: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเดี๋ยวพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ประเภทต่างๆนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับระหว่างนี้ครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับเตรียมสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับหลังจากที่เตรียมมาแล้วนะครับจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องครับและในข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์ในวันนี้นะครับจะทำให้นักเรียนนั้นผ่านจุดประสงค์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพราะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับตอนนี้สังเกตทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจดชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วก็ยืดตัวให้ตรงครับครูวิมีภาพ

0: พนะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูครับภาพนี้นะครับสังเกตให้ดีก่อนนะครับพร้อมกับมีประเด็นคำถามครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นนี้คืออะไรครับเด็กๆนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังเลยนะครับว่าอะไรนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับตอบว่าอะไรครับเหมือนเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางใช่ไหมครับชื่อว่าชั้นวางของนะครับและประเด็นคำถามต่อไปนะครับสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับใช้ประโยชน์อย่างไรครับเก่งมากเลยครับเก็บของเก็บอุปกรณ์ของเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างครับสมุดมีอะไรอีกหนังสือเสื้อผ้าได้ไหมครับได้หรือบางคนอาจจะเก็บรองเท้าก็ได้ล่ะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆก็ได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของชั้นวางของนะครับและคำถามต่อไปนะครับสิ่งนี้นะครับมีการติดตั้งและประกอบอย่างไรนะครับสิ่งนี้มีการติดตั้งและประกอบอย่างไรนะครับเด็กๆลองช่วยกันคิดสิครับว่ามันจะมีวิธีการติดตั้งอย่างไรครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับตอนนี้ถ้าใครตอบได้แล้วก็ยกมือค้างไว้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมนะครับให้นักเรียนยกมือสูงๆพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างครับใครสามารถตอบได้บ้างครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนสิครับว่าชั้นวางของนั้นมีวิธีการติดตั้งอย่างไรครับเด็กๆตอบได้ไหมครับทำเลยขอสักหนึ่งคนครับตัวแทนกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่สามตอบได้ไหมครับทำอย่างไรครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ตอบเลยครับ
1: เอาส่วนที่วางของมาต่อกับฐานค่ะแล้วก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนั้นนะครับเป็นการนำเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเครื่องใช้นะครับมาติดตั้งประกอบในตำแหน่งเดิมตามความเหมาะสมให้ถูกต้องปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนใหญ่เลยเวลาที่เด็กๆไปร้านค้าไปซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านใช่ไหมครับก็จะถูกนำแพ็คออกมาเป็นกล่องไม่ได้ประกอบนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกขนย้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีหลากหลายประเภทเลยนะครับเรามาดูประเภทที่เราจะต้องติดตั้งและประกอบเองกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับคุณวิขอยกตัวอย่างเช่นนะครับโต๊ะนะครับนี่เวลาที่เราไปซื้อมาจากที่ไกลๆนะครับขนย้ายอาจจะไม่สะดวกในการประกอบมาเลยจากที่ร้านนะครับเราก็จะซื้อมาประกอบเองนะครับรวมไปถึงเตียงนะครับซึ่งการประกอบนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นอาจจะใช้สกรูน็อตนะครับในการขันนะครับให้ติดกันนะครับเวลาที่เราประกอบติดตั้งครับและยังมีตู้นะครับชั้นวางรองเท้าครับและยังมีราวตากผ้านะครับโคมไฟตั้งโต๊ะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้แน่นอนเลยครับว่าเราจะต้องซื้อมาติดตั้งเองนะครับมีใครเคยติดตั้งด้วยตนเองได้บ้างครับสิ่งที่ครูกล่าวมาขอยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้มีหลายคนเลยนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ติดตั้งเองใช่ไหมครับได้แก่อะไรบ้างครับที่เด็กๆเคยติดตั้งชั้นวางของมีอะไรอีกครับราวตากผ้ามีอะไรอีกครับโต๊ะใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเคยติดตั้งและประกอบด้วยตนเองไหมครับเคยใช่ไหมครับอาจจะมีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับ

0: มาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันสักหนึ่งคำถามนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านสามารถทำได้อย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับกฎกติกาเช่นเดิมเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วก็ยกมือนะครับพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครได้คำตอบแล้วบ้างครับมีหลักการอย่างไรครับในการติดตั้งและประกอบขอตัวแทนกลุ่มที่1นะครับสัก1คนได้ไหมครับหรือกลุ่มที่2ดีครับจะต้องมีหลักการอย่างไรครับในการติดตั้งประกอบของชิปหรือกลุ่มที่5ครับตอนนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมครับจะเป็นตัวแทนเชิญเลยครับ
1: ต้องรู้วิธีการประกอบโดยอ่านใบโดยอ่านคู่มือครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีหลักการติดตั้งและประกอบอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับข้อที่1เลยนะครับศึกษาวิธีการติดตั้งและประกอบจากคู่มือที่ผู้ผลิตให้มาพร้อมกับของใช้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับเราจะต้องดูคู่มือดูเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์นั้นหรือของใช้นั้นๆก่อนนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจครับแต่ถ้าบางสินค้าหรือเครื่องใช้บางอย่างอาจจะไม่มีคู่มือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการค้นหานะครับค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะดู YouTube ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีเลยก็อาจจะถามผู้รู้ผู้ปกครองก็ได้ครับนี่ก็เป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ในการติดตั้งของใช้นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะครับ2จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับติดตั้งและประกอบให้เหมาะสมกับของใช้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาที่เราจะติดตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะรู้วิธีการประกอบเบื้องต้นใช่ไหมครับเราจึงจะต้องเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการที่จะเจาะรูใช้เครื่องมืออะไรดีครับเด็กๆเจาะรูเพื่อที่จะใส่สกรูเข้าไปเก่งมากเลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังเลยนะครับใช้สว่านนะครับซึ่งอาจจะเป็นสว่านไฟฟ้าหรือว่าสว่านมือก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนต้องการตอกละครับตอกตะปูนักเรียนจะใช้เครื่องมืออะไรครับเก่งมากครับค้อนหรือถ้านักเรียนต้องการวัดขนาดละครับตลับเมตรหรือถ้าต้องการที่จะตัดดัดงอละครับเก่งมากเลยครับนี่ก็เลือกให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราต้องการติดตั้งและประกอบครับต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะครับวางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการติดตั้งด้วยความรอบคอบนะครับเราจะต้องมีการวางแผนก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นทวิถ้าต้องการที่จะติดตั้งราวตากผ้านะครับครูวิทย์ก็จะกำหนดวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้นะครับเช่นอาจจะต้องใช้ไขควงนะครับในการขันนะครับตัวน็อตนะครับให้ติดกับราวตากผ้านะครับรวมไปถึงเวลาทำงานนะครับครูวิทย์ก็จะกำหนดเลยว่าราวตากผ้าที่ครูวิทย์จะต้องการติดตั้งนั้นจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะ15-20นาทีนะครับนี่ก็คืออยู่ขั้นของการวางแผนนะครับและยังจะต้องมีการแบ่งผู้รับผิดชอบในงานนะครับราวตากผ้าขนาดเล็กเราอาจจะให้นักเรียนเป็นผู้ติดตั้งหรือถ้าสมมติว่าราวตากผ้ามีขนาดใหญ่อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยในการติดตั้งนี่ก็เป็นการแบ่งผู้รับผิดชอบนะครับเราจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมนะครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานนั้นได้อย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับในข้อที่4นะครับสภาพพื้นที่ติดตั้งนะครับและประกอบของใช้นั้นจะต้องสะอาดปลอดภัยมีอากาศถ่ายเทนะครับแสงสว่างเพียง

0: ียงพอนะครับเวลาที่เราจัดแล้วห้องของเรามืดสนิทเลยนักเรียนทำงานได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะอาจจะเกิดการผิดพลาดในการติดตั้งได้นะครับฉะนั้นแล้วสถานที่จะต้องสะอาดนะครับมีระบบไฟดีนะครับอากาศถ่ายเทนะครับไม่ร้อนจนเกินไปและไม่เย็นจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับในข้อที่5นะครับขณะปฏิบัติงานต้องระมัดระวังและแต่งกายให้เหมาะสมรัดกุมด้วยนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นการแต่งกายเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุก็สามารถช่วยได้นะครับไม่ควรที่จะแต่งกายนะครับให้หลวมหรือคับจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เคลื่อนไหวลำบากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่มีผมยาวเวลาที่ปฏิบัติงานนะครับก็ไม่ควรที่จะสยายผมนะครับผมยาวของเรานั้นอาจจะไปพันกับอุปกรณ์บางอย่างทำให้ได้รับอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับขณะปฏิบัติงานเราจะต้องแต่งกายให้รัดกุมและระมัดระวังและต้องมีสติในการทำงานทุกครั้งด้วยครับต่อไปนะครับในข้อที่6นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทต้องต่อสายดินเช่นเครื่องทำน้ำเย็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับสาเหตุที่จะต้องต่อสายดินนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันไฟช็อตหรือดูดนะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับก็จะเหมาะสมกับผู้ปกครองนะครับเด็กๆจะทำเองไม่ได้เลยนะครับสำหรับในข้อที่7นะครับทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้จริงนะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งและประกอบทุกครั้งเลยนะครับเราจะต้องมีการทดสอบก่อนเช่นชั้นวางของนักเรียนก็ควรที่จะเอาของไปวางก่อนนะครับว่าสามารถรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับหรือเอ็นเอียงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้งานได้เราก็ควรที่จะรื้อนะครับแกะแล้วก็ประกอบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแต่กรณีถ้าทำอย่างไรก็ทำไม่ได้นะครับก็ควรที่จะหาผู้เชี่ยวชาญให้หรือให้ผู้ปกครองมาทำแทนนะครับต่อไปนะครับข้อที่8นะครับหากเกิดข้อบกพร่องนะครับต้องรีบแก้ไขนะครับหากมีปัญหาจากการผลิตต้องรีบนำส่งกับผู้ผลิตโดยทันทีนะครับหรืออาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับตามเงื่อนไขในการรับประกันนะครับเวลาที่เราแกะกล่องออกมาเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบก่อนนะครับว่าชิ้นส่วนที่ทางบริษัทส่งมาให้กับเรานั้นครบหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็ดูใบประกันด้วยนะครับไม่ควรที่จะนำทิ้งนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาในภายหลังในการติดตั้งหรือการใช้งานครับเรากรณีถ้ามีปัญหาเราก็สามารถที่จะส่งเปลี่ยนหรืออาจจะส่งซ่อมตามเงื่อนไขที่บริษัทเขากำหนดได้ครับต่อไปนะครับข้อที่9นะครับมันดูแลและบำรุงรักษาตามคู่มืออย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือหลักการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนี่เป็นเพียงที่ครูวิยกตัวอย่างมานะครับตอนนี้เด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางครับเป็นอย่างไรบ้างครับจดเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยววันนี้ครูวิจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับแล้วนักเรียนต้องคอยดูให้ดีนะครับว่าครูวิจะมีกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงที่จะต้องมาสาธิตการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับยืดตัวให้ตรงพร้อมกับรับชมการสาธิตการติดตั้งนะครับของใช้ในบ้านนะครับแต่วันนี้การแต่งกายของครูวินั้นอาจจะไม่สะดวกในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับสักหนึ่งคนได้ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวครูวิจะให้นักเรียนติดตั้งชั้นวางของครับขอตัวแทน1คนในการติดตั้งชั้นวางของครับยกมือเลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับและยังมีพัดลมนะครับขอตัวแทนติดตั้งพัดลม2คนครับเราได้ตัวแทนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีราวตากผ้านะครับขอตัวแทน2คนครับในการสาธิตต่อ ตอนนี้เก่งมากเลยครับเราได้ตัวแทนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการติดตั้งชั้นวางของกันเลยครับการสาธิตนะครับการติดตั้งชั้นวางของนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้แกะกล่องอุปกรณ์มานะครับเราก็จะต้องมาตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่เขานำส่งเรามานั้นครบชิ้นหรือเปล่านะครับก็จะมีใบกำกับบอกไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นภาพสำเร็จนะครับในการติดตั้งนะครับชิ้นส่วนนั้นก็จะบอกว่า1เลยนะครับก็จะเป็นชั้นวางของสีขาวนะครับจำนวน3ชิ้นนะครับนักเรียนลองนับดูสิครับชั้นวางของนะครับจำนวน3ชิ้นครบไหมครับครบใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขาตั้งยาวจำนวน8ชิ้นครับในลักษณะแบบนี้ต้องนับให้ครบก่อนนะครับครบใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ยังมีขาตั้งสั้นจำนวน4ชิ้นครับครบไหมครับ
1: ครบค่ะ
0: ครบหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มติดตั้งและประกอบกันเลยนะครับสำหรับการติดตั้งและประกอบนั้นนะครับเราก็จะเริ่มจากเราต้องหยิบอุปกรณ์มาวางด้านข้างๆก่อนนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับน้องหยิบชั้นออกมาเลยครับแล้วก็เริ่มนะครับประกอบเลยนะครับอาจจะประกอบจากด้านล่างก่อนก็ได้หรืออาจจะด้านบนก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ก็เสียบไปตามตำแหน่งที่เขากำหนดไว้เลยนะครับให้ครบนะครับชั้นนี้จะใช้อยู่ทั้งหมดอยู่4ชิ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นน่าจะเป็นอันนี้ไหมครับเวลาที่เด็กๆประกอบนั้นก็จะต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำนะครับและอีก2ส่วนนะครับหลังจากนั้นก็เอาชั้นด้านบนสุดมาวางเลยครับแล้วก็ค่อยๆกดไปนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เรามีขาสั้นใช่ไหมครับเหลืออีก4ส่วนอยู่ที่ไหนนะครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับก็วางด้านล่างนะครับเดี๋ยวครูวิช่วยยกนะครับใส่อันต่อไปได้เลยครับ

0: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการสาธิตการติดตั้งชั้นวางของนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตการติดตั้งพัดลมกันบ้างนะครับเชิญเลยครับตอนนี้พัดลมของเราพร้อมแล้วนะครับถูกแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับพร้อมกับคู่มือนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าส่วนประกอบในการติดตั้งนั้นครบหรือไม่นะครับเดี๋ยวครูวิอ่านให้นะครับส่วนที่1นั้นนะครับก็คือตะแกรงด้านนอกและก็ด้านในนะครับนักเรียนเช็คเลยครับด้านนอกนะครับและก็ด้านในนะครับครบไหมครับครบนะครับต่อไปมีใบพัดนะครับ1ชิ้นครับครบนะครับขอบรัดตะแกรง1ชิ้นนะครับนี่เลยครับขอบรัดนะครับติดมากับตะแกรงแล้วนะครับต่อไปตัวล็อกใบพัด1ชิ้นครับขอดูตัวล็อกหน่อยครับแล้วก็มีตัวล็อกตะแกรงอีก1ชิ้นนะครับยกตัวล็อกขึ้นเลยครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราครบแล้วใช่ไหมครับมาถึงการติดตั้งนะครับขั้นตอนของการติดตั้งนั้นนะครับเริ่มจากนักเรียนจะต้องเอาตะแกรงนะครับที่อยู่ด้านในใส่เข้าไปก่อนนะครับลองเช็คดูสิครับว่าตะแกรงด้านในนั้นจะแตกต่างจากตะแกรงด้านนอกนะครับจะมีหูหิ้วอยู่นะครับเก่งมากเลยครับแล้วค่อยๆนะครับใส่เข้าไปเลยครับจะให้ตรงร่องที่เขากำหนดไว้นะครับน้องช่วยเพื่อนประคองได้เลยครับต้องให้ตรงร่องนะครับและจะต้องแน่นนะครับนี่ครับมันจะมีรูของเขาอยู่นะครับค่อยๆนะครับอย่า กดแรงเกินนะครับอาจจะพังได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวล็อกมาใส่ครับถูกต้องครับค่อยๆนะครับน้องประคองตะแกรงให้เพื่อนหน่อยครับช่วยเพื่อนประคองนะครับค่อยๆนะครับหมุนนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาล็อกนะครับแน่นหรือเปล่าครับต้องหมุนให้แน่นนะครับเดี๋ยวโควิขอตรวจสอบความถูกต้องแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปด้วยใบพัดครับค่อยๆใส่ใบพัดเข้าไปนะครับแล้วสังเกตได้ว่าใบพัดก็จะมีร่องอยู่นะครับจะต้องใส่ให้ตรงกับร่องนะครับไม่งั้นเราจะใส่ตัวล็อกไม่ได้นะครับถูกต้องแล้วครับหลังจากนั้นนำตัวล็อกมาล็อกใบพัดไว้ครับจะต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วจะแน่นครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับเราก็จะนำตะแกรงนะครับด้านนอกนะครับมาครอบไว้ครับค่อยๆนะครับให้ตรงนี้ลงร่องได้เลยนะครับแล้วค่อยๆกดนะครับในส่วนตรงนี้ต้องเบาๆนะครับอย่าทำแรงเกินนะครับด้านข้างนะครับค่อยๆ ยกใส่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทดสอบนะครับแต่สังเกตได้ว่านักเรียนนั้นสามารถติดตั้งและก็ประกอบได้สำเร็จนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับการติดตั้งราวตากผ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราได้แกะออกจากกล่องแล้วนะครับแล้วก็จะมีคู่มือบอกว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสังเกตได้ว่ามีทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองนับดูครับว่าครบหรือเปล่าครับ
1: ครบ
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับสำหรับการประกอบนั้นนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเราจะต้องเอาขาตั้งราวตากผ้านะครับตั้งก่อนนะครับลองสังเกตดูสิครับหยิบขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำส่วนต่อไปนะครับมาใส่นะครับเอาส่วนที่2นะครับใส่ด้านฐานก่อนก็ได้ครับจะมีลักษณะยาวๆเลยครับถูกต้องครับ ใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่สามารถจะตั้งได้นะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ให้แน่นเลยนะครับไขเลยครับไขให้แน่นเลยนะครับแน่นหรือยังครับแน่นแล้วก็จะสามารถตั้งได้นะครับเก่งมากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องเอาส่วนที่4นะครับใส่ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะต่อให้สูงขึ้นนะครับใส่เลยครับทั้งซ้ายและด้านขวาครับใส่เลยครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่ปรับระดับนะครับเราอาจจะให้ประมาณนี้ได้ไหมครับครับปรับให้เท่ากันเลยครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเราจะมีชั้นด้านบนสุดอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับขันให้แน่นเลยครับเรียบร้อยครับใส่ชั้นด้านบนสุดเลยครับค่อยๆนะครับขันให้แน่นเลยครับถ้าเราต้องการที่จะให้สูงกว่านี้เราก็ไปปรับภายหลังได้นะครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้ง

ั้งราวตากผ้าที่ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการติดตั้งและประกอบของใช้ประเภทต่างๆนะครับเด็กๆคิดว่าง่ายหรือยากครับง่ายมากเลยนะครับแต่ก็มีบางประเภทนะครับที่จะต้องใช้คนจำนวนมากในการช่วยประกอบด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการติดตั้งนะครับและประกอบของใช้ภายในบ้านคนละ1ประเภทนะครับหลังจากนั้นนักเรียนคนไหนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วก็ให้ทำใบงานที่2เลยนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยกำหนดกิจกรรมนะครับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับ1ประเภทนะครับหลังจากนั้นช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะครับและอาจจะให้คะแนนได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะให้เด็กๆทำลงในสมุดก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบงานของเราในวันนี้นะครับเด็กๆเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องอ่านคำชี้แจงนะครับและสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วขอให้ทั้งต้นทางปลายทางเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วก็ใบงานแล้วนะครับมาถึงช่วงสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่านะครับการติดตั้งการประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆเพื่อใช้งานควรปฏิบัติตามคู่มือทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นนะครับใบงานที่3เรื่องประโยชน์และคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ

0: ของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบ

เมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราก็ไม่ได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วนั่นหมายความว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตั้งแต่เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์การอ่านจับใจความการอ่านบทร้อยกรองแล้วก็การอธิบายคุณค่าที่เราเรียนมาในชั่วโมงที่แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแต่ในชั่วโมงนี้ก็ยังมีเขาโครงเรื่องสุภาษิตสอนหญิงอยู่บ้างเพราะฉะนั้นครูโอจึงมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์พร้อมกันเลยนะครับให้ต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันคำแรกครับ
1: คำใจ
0: คำที่สอง
1: ยุภาพันธ
0: ์คำที่สามครับ
1: รักทดใจ
0: คำที่สี
1: ่พิมาน
0: และคำสุดท้าย
1: คู่ครอง
0: และครูโอนก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเช่นเคยนะครับความหมายแรกที่ประทับของเทวดานักเรียนลองคิดดูสิครับว่าน่าจะคู่กับคำศัพท์ใดความหมายที่2สลดใจความหมายที่3หญิงสาวสวยความหมายที่4คู่ชีวิตวงเล็บผัวเมียต้องการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและความหมายสุดท้ายคือคำว่าเกรงใจคำแรกขามใจนักเรียนคิดว่าขามใจมีความหมายว่าอย่างไร
1: เกรงใจ
0: แสดงว่านักเรียนเคยได้ยินคำว่าเกรงขามใช่ไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมเกรงขามก็คือเกรงใจเกรงกลัวขามใจก็หมายถึงเกรงใจนั่นเองนะครับถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาครับคำที่สองยุภาพานเคยได้ยินแม่ยอดยาหยียุภาพานไหมเป็นคำที่ผู้ชายใช้เรียกผู้หญิงอาจจะเป็นการแซวผู้หญิงก็ได้นะครับอาจจะเป็นการชื่นชมว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามน่ารักนะครับแม่ยอดยุภาพานยุภาพานจึงหมายถึง
1: หญ
0: ิงสาวสวยต่อมาครับคำว่าระทดใจระทดรันทดก็จะสอดคล้องกับคำว่าสลดใจซึ่งระทดใจก็มีความหมายว่าสลดใจนะครับอาจจะหมายถึงเหตุการณ์ที่โศกเศร้าเสียใจนะครับต่อมาพิมานพิมานเนี่ยก็คำเดียวกับคำว่าวิมานเคยได้ยินวิมานฟ้าวิมานเมฆไหมมักจะเป็นที่อยู่ที่สิงสถิตของ

0: ทวดาเพราะฉะนั้นพิมานก็คือที่ประทับของเทวดาและคำสุดท้ายคำว่าคู่ครองก็คือคู่ชีวิตก็คือเป็นสามีภรรยากันนะครับปรบมือให้ตนเองอีกครั้งเก่งมากๆเลยต่อมานะครับครูโอก็มีกิจกรรมตอบได้เอาใจไปเลยเอาใจใครครับเอาใจของครูโอนะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ากิจกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรครูโอก็จะให้รูปภาพมาแล้วก็ให้ตัวเลือกมาทั้งหมด3ตัวเลือกซึ่งเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวกับการพูดรูปภาพนี้เกี่ยวกับการพูดชนิดใดเป็นการพูดแบบใดครับเป็นการพูดทางสื่อมวลชนสังเกตจากที่โพเดียมใช่ไหมครับจะมีไมโครโฟนของสำนักข่าวทีวีก็น่าจะเป็นการพูดทางสื่อมวลชนถูกต้องนะครับต่อมารูปภาพที่2เป็นคนพูดสื่อสารสนทนากันกี่คนครับ2คนเป็นการพูดเป็นการพูดแบบใดครับถูกต้องนะครับต่อมา
1: การพูดในกลุ่ม
0: มีคนมากกว่า2คนหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปก็จะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่นะครับก็จะเป็นการพูดระหว่างบุคคลไหมไม่ใช่การพูดสื่อสารมวลชนไหมไม่ใช่เป็นการพูดในกลุ่มนั่นเองต่อมาครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งไปยืนพูดอยู่หน้าชั้นเรียนอยู่หน้าห้องเรียนแล้วมีเพื่อนๆฟังยกมือซักถามประมาณนี้เป็นการพูดแบบใดเป็นการพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนักเรียนเคยออกมาพูดหน้าชั้นเรียนไหมครับ
1: เคย
0: ไหนใครเคยออกมาพูดหน้าชั้นเรียนยกมือขึ้นอ่านด้วยนะครับเอามือลงแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูโอก็มีคำถามมาถามว่านักเรียนคิดว่าการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดรูปแบบใดทราบไหมครับใครทราบบ้างยกมือตอบได้เลยปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับลองตอบดูซิการพูดหน้าชั้นเรียนการที่คุณครูเนี่ยให้ออกมายืนพูดนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดแบบใดใครตอบได้บ้าง
2: เป็นการพูดรายงานให้คนอื่นฟังค
0: ่
2: ะ
0: ทันชนกตอบว่าการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยเป็นการพูดรายงานใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันการพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยก็เป็นการพูดรายงานอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะครับต่อมานะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการพูดรายงานประเด็นศึกษาค้นคว้าแสดงว่านักเรียนเนี่ยจะต้องได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอาจจะเป็นการศึกษาค้นคว้าจากการอ่านก็ได้การดูและฟังก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องฟังอ่านให้เข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจออกมาพูดรายงานได้รู้เรื่องไหมไม่ถ้าอ่านไม่เข้าใจอ่านไม่ครบถ้วนเมื่อออกมาพูดรายงานจะพูดนำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วนไหมก็ไม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วในการออกมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยนักเรียนต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกมาพูดด้วยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันเลยนะครับในการพูดรายงานเนี่ยนักเรียนต้องบอกหลักการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ว่าจะต้องมีหลักการพูดอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อออกมาพูดแล้วจะต้องลำดับข้อมูลให้เข้าใจอย่างไรบ้างต่อมานะครับที่เป็นด้านทักษะในเรื่องของการพูดเนี่ยเด็กๆต้องสามารถพูดรายงานประเด็นสำคัญคำว่าประเด็นสำคัญแสดงว่าในการออกมาพูดนั้นต้องพูดเฉพาะข้อมูลที่ทำไมสำคัญเท่านั้นจำได้ไหมถ้าพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงหมายความว่าอย่างไรพูดได้เยอะแต่เนื้อหาสาระทำไมน้อยกับพูดแบบพายเรือในอ่างวกไปวนมาไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในอ่างอยู่แต่

0: ดังนั้นไม่ไปเรื่องอื่นสักทีเพราะฉะนั้นก็จงมีสติแล้วก็มีสมาธิในการออกมาพูดและสุดท้ายเมื่อเวลาที่เราออกมายืนพูดเนี่ยเราจะต้องมีอะไรในการพูดมีมารยาทในการพูดแล้วในขณะที่เราเป็นผู้ฟังเราต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยผู้ฟังก็ต้องสบตาผู้พูดแต่อย่าไปจ้องหน้านะเดี๋ยวเพื่อนเขินผู้พูดก็ต้องทำไมสบตาผู้ฟังเป็นระยะไม่ใช่ออกมาพูดแล้วก้มหน้าก้มตาไม่มองใครเลยแบบนี้ดีไหมไม่ดีต่อมานะครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าการพูดรายงานคืออะไรทราบไหมไหนใครทราบบ้างลองตอบตามความคิดเห็นของตนเองขอสุ่มถามกลุ่มที่2กลุ่มที่2ลองปรึกษากันดูซิตอบคำถามให้ครูได้เข้าใจให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้เข้าใจการพูดรายงานคืออะไรอ่ะรัตนาครับตัวแทนกลุ่ม
1: คือการนำเสนอข้อมูลค่ะ
0: เป็นการพูดนำเสนอข้อมูลใช่ไหมเป็นข้อมูลจากอะไรจาก
1: ที่เราศึกษาค่ะ
0: จากการที่เราได้ศึกษาค้นคว้าใช่ไหมแล้วก็ออกมาพูดให้เพื่อนๆได้เข้าใจชี้แจงข้อมูลใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นการรายงานการศึกษาค้นคว้าปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันคำตอบคือการพูดรายงานเนี่ยเป็นการพูดนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสรุปข้อมูลเต็มๆพร้อมกันนะครับให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วอ่านเลยครับ3 4

คำว่าพูดให้กระชับและชัดเจนหมายความว่าอย่างไรกระชับก็คือพูดให้มันสั้นลงชัดเจนก็คือพูดแบบไม่กำกวมข้อมูลที่ได้มาต้องถูกต้องชัดเจนนะครับและในการพูดก็ต้องมีมารยาทในการพูดด้วยเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยมีสื่อประกอบได้ไหมได้เช่นรูปภาพแผนภูมิแต่ถ้าในชั่วโมงนี้ไม่มีไม่เป็นไรซึ่งเพียงเป็นการฝึกเท่านั้นให้นักเรียนได้ออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับต่อมาเลยครับเราลองมาดูหลักการพูดรายงานให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดกันเลยครับว่าหลักการพูดรายงานน่าจะมีอะไรบ้างแต่ละกลุ่มระดมความคิดเลยครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับตอนนี้ให้ต้นทางและปลายทางนะครับระดมสมองช่วยกันคิดว่าหลักการพูดรายงานนั้นจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้าง

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการปรึกษาหารืออภิปรายภายในกลุ่มหลังจากที่ครูโอเนี่ยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอภิปรายภายในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับหลักการผู้รายงานเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามต้นทางทีละกลุ่มนะครับปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่4ครับนำเสนอหลักการผู้รายงานอย่างน้อย1ข้อให้เพื่อนๆฟัง
1: มีมารยาทในการพูดค่ะ
0: สำหรับกลุ่มที่4เนี่ยนำเสนอหลักการที่ว่ามีมารยาทในการพูดปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับนำเสนอ1หลักการ
2: ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
0: ใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมเพราะว่าในการออกมาพูดรายงานเราต้องมีความสุภาพในการใช้ภาษาปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปถามกลุ่มที่2ครับ
3: มีบุคลิกที่ดีครับ
0: ในการออกมาพูดรายงานเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยใช่ไหมยืนด้วยท่าทางที่สุภาพสง่างามปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับต่อไปสอบถามกลุ่มที่5ครับ
4: เวลาพูดไม่ควรพูดเสียงดังไปและพูดเสียงเบาไปค่ะ
0: แสดงว่าต้องพูดให้เสียงดังพอประมาณฟังชัดเจนใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับและสุดท้ายกลุ่มที่1ครับนำเสนอหลักการพูดรายงานสัก1ข้อครับ
5: รักษาเวลาในการพูดครับ
0: ในการออกมาพูดรายงานต้องรักษาเวลาใช่ไหมครับไม่พูดยืดเยื้อหรือยาวจนเกินไปถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับหลักการพูดรายงานอันดับแรกต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดรายงานให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเรื่องที่เราออกมาพูดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อมาข้อนี้ไม่มีใครนึกถึงเลยต้องมีการกล่าวคำทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตนเองแล้วก็บอกจุดประสงค์ว่าจะมาพูดเรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับต่อมาครับพูดลำดับเนื้อหาต้องมีการลำดับเนื้อหาให้ชัดเจนลำดับว่าเราจะพูดเนื้อหาใดก่อนและพูดเนื้อหาใดหลังนะครับต่อมาครับเวลาพูดเนี่ยต้องออกเสียงให้ชัดเจนน้ำเสียงต้องน่าฟังนะครับไม่พูดเสียงสูงจนเกินไปไม่พูดเสียงต่ำจนเกินไปนะครับโทนเสียงต้องอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็น่าฟังที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดดังที่กลุ่มที่4นำเสนอนะครับต่อมารักษาเวลาในการพูดกลุ่มที่1ก็นำเสนอได้ชัดเจนนะครับเวลาออกมาพูดเนี่ยเช่นให้เวลาออกมาพูด2นาทีเราพูดเกินได้ไหมไม่ได้หรือถ้าพูดเกินก็บวกลบไม่เกิน30วินาทีนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยนะครับแต่ในชั่วโมงนี้อาจจะไม่มีการซักถามก็ได้เนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติพูดนะครับและสุดท้ายต้องมีการกล่าวสรุปด้วยว่าสิ่งที่พูดมานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าเราพูดจบแล้วนะครับก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับหลักการผู้รายงานนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องออกมาพูดรายงานอย่างมีหลักการอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ถูกต้องให้ทำท่าอย่างไรคือเห็นท่าแบบนี้ไหมถ้าใช่ให้ทำท่าแบบนี้ใช่ถ้าไม่ใช่ล่ะกากบาท X ตัว X ray ทราบนะครับปลายทางด้วยนะถ้าใช่ชึบถ้าไม่ใช่แบบนี้นะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ธงแล้วข้อแรกนะครับการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นการชี้แจงข้อมูลจากการค้นคว้าใช่หรือไม่ใช่ตอบครับตอบเลยครับใช่หรือไม่ใช่ทุกคนตอบใช่หมดเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช่นะครับปรบมือให้ตนเองต่อมาข้อที่2ครับการพูดรายงานไม่จำเป็นต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วสามารถพูดได้เลยใช่หรือไม่ใช่ครับทำให้หล่อสวยดูดีหน่อยนะครับคำตอบคือไม่ใช่ถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อไปข้อที่3การพูดรายงานมีความสำคัญในฐานะเป็นการเผยแพร่ความรู้ ใช่หรือไม่ใช่ครับบางคนตัดสินใจช้าบางคนชำเลืองดูเพื่อนคำตอบคือใช่นะครับต่อมาข้อที่4การพูดรายงานอาจมีสื่อประกอบการพูดเช่นรูปภาพแผนภูมิใช่หรือไม่ใช่ครับตอบใช่หมดเลยปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบคือใช่ในการพูดรายงานเนี่ยก็เหมือนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเราต้องมีสื่อประกอบเพื่อให้การพูดของเราชัดเจนยังไม่หมดครับข้อที่5นะครับในการพูดรายงานจะต้องมีการพูดกล่าวนำเช่นทักทายผู้ฟังใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือใช่นะครับถูกต้องต่อไปครับข้อที่6ผู้พูดสามารถยืนด้วยท่าทางอย่างไรก็ได้ตามความสบายจริงไหมเวลาที่ออกมาพูดรายงานเนี่ยยืนท่าอย่างไรก็ได้ใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่นะครับประมือให้ตนเองยังไม่หมดมีข้อที่7ต่อควรรักษาเวลาในการพูดไม่ยืดเยื้อและเมื่อพูดจบควรกล่าวขอบคุณใช่หรือไม่ใช่ทำให้ชัดเจนหน่อยคำตอบคือใช่นะครับและสุดท้ายแล้วตอบไม่ถูกเลยนะครับไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามเพราะอาจจะเสียเวลาได้อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าเวลามีจำกัดเราไม่ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นซักถามใช่หรือไม่ใช่ครับสุดท้ายแล้วนะคำตอบคือไม่ใช่นะครับผิดนะจริงๆแล้วต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามด้วยในใครตอบถูกมาเลยเอาปรบมือให้ตนเองตอบถูกด้วยความมั่นใจหรือว่าชำเลืองดูเพื่อนทั้งสองนะทั้งสองนะครับอยู่ง่ายอยู่เป็นนะครับนักเรียนต่อมาครับในการพูดรายงานนั้นเราต้องมีการทำอะไรก่อนเรียบเรียงเนื้อหาเขียนแบบร่างอยู่ๆฟังปั๊บอ่านปุ๊บออกไปพูดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บจะทำให้การพูดนั้นดีไหมครับ
6: ไม่ดี
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีการเขียนแบบร่างการพูดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันว่าแบบร่างการพูดรายงานที่ดีเหมาะสมนั้นจะต้องเขียนอย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เรามาอ่านแบบร่างให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับมีไหมตัวแทนหนึ่งคนทันชนกไม่มีตัวแทนครูสุ่มทันชนกสุ่มแบบเจาะจงเลยนะครับเดี๋ยวทันชนกยืดอ่านตรงที่ตนเองก็ได้นะครับตั้งแต่สวัสดีครับกระผมชื่อจุดจุดจุดเป็นการสมมุตินะครับเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ครับแต่ถ้าเป็นทันชนกเนี่ยเอาชื่อตัวเองใส่ไปเลยก็ได้เป็นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทันชนกนะครับพร้อมยังทันชนกพร้อมแล้วปลายทางและต้นทางตั้งใจฟังนะครับพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทันชนกขุนทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ค่ะการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าเราสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าได้โดยการคิดดีพูดดีทำดีมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีเช่นการรักนวลสงวนตัวการพูดจาการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่การคบเพื่อนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นสุดท้ายนี้หนูอยากจะฝากให้ผู้หญิงทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทั้งต่อตนเองและต่อสังคมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อน แม้ว่าตัวอย่างที่ครูโอนำมาให้ดูนั้นจะเป็นบทพูดของผู้ชายแต่ทันชนกก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นบทของผู้หญิงโดยเปลี่ยนจากคำสรรพนามกระผมเป็นหนูเปลี่ยนจากคำลงท้ายครับเป็นค่ะเป็นคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดที่จะปรับประยุกต์ให้เหมาะสมนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างในแบบร่างการพูดนี้เห็นเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาการเขียนเว้นวรรคการเขียนกล่าวนามแล้วก็การเขียนสรุปการใช้ทำภาษาเป็นอย่างไรสุภาพเรียบร้อยเชิญชวนที่จะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเหมือนเป็นการโน้มน้าวนะครับซึ่งเขาก็ไปสืบค้นจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วเอามาพูดนี่คือการพูดรายงานจากการค้นคว้าสืบค้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการพูดรายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเดี๋ยวให้ดูจากวีดิทัศน์นะครับเป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะครับที่ได้ออกมาพูดรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงพร้อมยังต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วเรามาชมตัวอย่างการพูดรายงานได้เลยครับ
6: สวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายณรงค์พิทักษ์สานนท์กุลเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับวันนี้กระผมจะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการฟังและดูเรื่องสุภาษิตสอนหญิงดังนี้ครับการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากครับแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าครับโดยเราสามารถปฏิบัติตนได้ดังนี้ครับโดยเราจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมพูดดีทำดีแล้วก็คิดดีครับโดยปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมครับเช่นการรักนวลสงวนตัวการพูดจาการใช้จ่ายอย่างประหยัดและก็การเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่เป็นต้นครับสุดท้ายนี้นะครับกระผมขอให้ผู้หญิงทุกๆคนปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งต่อตนเองและสังคมครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรพัชระหนอทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3วันนี้หนูจะมาพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการฟังและดูเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะการเป็นผู้หญิงนั้นไม่ยากค่ะแต่การเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านั้นยากกว่าเราสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าได้ดังนี้ค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ใหญ่ค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การเลือกคบเพื่อนที่ดีรักนวลสงวนตัวการประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสุดท้ายนี้ขอฝากให้ผู้หญิงทุกคนทำดีต่อตนเองและต่อสังคมค่ะขอบคุณค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังตัวอย่างการออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วเป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ของพวกเราก็คือพี่ไกด์และพี่มีคุณนะครับซึ่งในการพูดเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยน้ำเสียงเป็นอย่างไรต้องฟังชัดเจนเวลาที่ออกมาพูดเนี่ยต้องยืนด้วยท่าทางที่อย่างไรสุภาพใช่ไหมครับมือวางไว้ตรงไหนถ้าไม่ใช้มือก็วางไว้บริเวณจุดนี้นะครับจะแบบนี้ก็ได้แล้วเวลาที่เราจะใช้มือในการประกอบการพูดท่าทางต่างๆก็สามารถใช้ได้แต่อย่าเยอะจนเกินไปนะครับเวลาที่พูดนั้นสายตาต้องทำไมผู้ฟังสบตาไม่ต้องไปจ้องผู้ฟังนะครับสบตาเพียงเล็กน้อยกวาดสายตาให้รอบห้องนะครับอย่าออกมายืนก้มหน้าแล้วเวลาที่ออกมาพูดครูโอขอไว้เลยนะครับครูโอจะพบบ่อยมากเวลาที่ให้นักเรียนเนี่ยออกมาพูดรายงานหรือพูดอะไรก็ตามหน้าชั้นเรียนเด็กๆมักจะเขินแล้วก็ทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเฟ้นหาตัวแทนที่ออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วพูดได้เข้าใจไม่ติดขัดไม่เคอะเขินแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดด้วยเพราะจะทำให้ไม่เสียเวลานะครับทราบนะครับทั้งต้นทางและปลายทางและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะเป็นการศึกษาค้นคว้าจาก YouTube ก็ได้เป็นการฟังและดูวิดีโอก็ได้หรือจากการอ่านในเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็ได้จากนั้นเขียนลงในแบบร่างก็คือใบงานที่5แบบร่างการพูดรายงานประเด็นศึกษาค้นคว้า จากนั้นฝึกซ้อมนะครับพูดเฉพาะประเด็นสำคัญแล้วออกมาพูดรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนเมื่อทำเสร็จแล้วลองส่งให้คุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เขียนแบบร่างการพูดตามตัวอย่างที่ให้ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับได้ฝึกการเขียนแบบร่างแล้วเดี๋ยวต้นทางเนี่ยครูโอจะสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้านะจะเป็นจากการดูและการฟังก็ดีหรือจากการอ่านก็ได้ขอตัวแทนก่อนครับกลุ่มที่1นนทพัฒน์นะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์งิ้วงามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้จะออกมาขออภัยครับวันนี้จะออกมาพูดรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงเป็นสุภาษิตที่สามารถสอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับมักสอนในเรื่องการประหยัดอดออมทดแทนบุญคุณพ่อแม่การดูแลรักษาตัวเองครับรักนวลสงวนตัวครับและยังสอนในเรื่องอื่นๆครับเช่นการอดออมครับและเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะสามารถทำให้คนเราเป็นขออภัยครับสามารถทำให้คนเรามีคุณค่าในตัวได้ครับโดยถ้าเราประพฤติตามจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะดีครับมันจะทำให้ทุกคนมองว่าเราเป็นคนดีครับสุดท้ายนี้กับผมอยากจะบอกว่าทุกคนควรประพฤติดีครับและควรเอาแบบอย่างเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเป็นตัวอย่างในการปรับใช้ชีวิตประจำวันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับนนทพัฒน์ก็ออกมาพูดนำเสนอได้ดีค่อนข้างเข้าใจนะครับอาจจะมีอาการตื่นเต้นบ้างเนื่องจากเป็นคนแรกครับเข้าที่ได้ต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่3ครับแนะนำตนเองแล้วก็พูดได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ผมจะมารายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงเป็นสุภาษิตที่สอนผู้หญิงแต่บางสุภาษิตก็สามารถสอนผู้ชายได้สุภาษิตสอนหญิงมักจะสอนผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงที่ดีทำยังไงให้มีคุณค่าและสอนเรื่องการใช้ชีวิตสอนให้มีบุญทดแทนบุญคุณต่อพ่อแม่และกตัญญูครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับพงษ์ธนาก็พูดได้สั้นกระชับนะครับเข้าใจง่ายว่าการเป็นลูกผู้หญิงที่ดีก็จะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่รวมไปถึงลูกผู้ชายด้วยใช่ไหมครับนางทีได้ครับต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่2ครับลัลนาลัลนาพร้อมแล้วพูดได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลัลนาอุไรพันธ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจะมาพูดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะสุภาษิตสอนหญิงคือสุภาษิตที่สอนให้ผู้หญิงเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคบเพื่อนที่ดีค่ะบางคำสอนอาจจะสามารถสอนผู้ชายได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้หนูขอให้ทุกคนเป็นคนดีและสังคมจะดีขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับจบได้แบบประทับใจมากสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับสังคมจะได้ดีขึ้นเข้าที่ได้ครับต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่4ครับปวเรศนะครับถ้าพร้อมแล้วผู้รายงานได้เลยครับ
4: สวัสดีครับผมเด็กครับผมเด็กชายปวเรศทะเลน้อยครับชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงครับสุภาษิตสอนหญิงนั้นสามารถสอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเช่นการประหยัดอดออมการกตัญญูต่อพ่อแม่ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกอยากให้ผู้หญิงทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นอยากให้เป็นคนดีต่อสังคมครับขอบคุณครับ
0: ปวเรศอาจจะมีอาการเขินเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตื่นเต้นนะครับแต่สุดท้ายปวเรศก็จบได้กระชับเข้าใจว่าอะไรครับเมื่อสักครู่นี
4: ้ว่าอยากให้ทุกคนเป็นคนดีต่อสังคมครับ
0: ให้ทุกคนเป็นคนดีต่อสังคมครับเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายของเราก็คือกลุ่มที่5เชิญครับนันทวดีถ้าพร้อมแล้วก็พูดรายงานได้เลยครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทวดีชัยวันเรียนอยู่ชั้นป.6/1วันนี้หนูจะมาพูดรายงานเรื่องสุภาษิตสอนหญิงค่ะสุภาษิตสอนหญิงสามารถสอนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเช่นผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัวไม่ควรมีสามีก่อนวัยอันควรและควรทำตัวให้มีคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: สั้นกระชับนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยออกมาพูดรายงานด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากที่ทุกคนได้ส่งตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาพูดรายงานก็ทำให้ครูโอเนี่ยมองเห็นว่า เด็กๆทุกคนมีความตั้งใจที่จะออกมาพูดขอปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับในการสรุปกิจกรรมนะครับก็การพูดรายงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็จะเป็นการฝึกการพูดของเราให้มีความกล้าแสดงออกในเรื่องการพูดแล้วก็ส่งเสริมการพูดของเราในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแบบร่างนี้เดี๋ยวก็ให้นักเรียนได้ดูอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนคนใดอาจจะเขียนตกหล่นนะครับขาดคำขึ้นต้นเนื้อหาแล้วก็คำลงท้ายนะครับเมื่อต้นทางและปลายทางได้ศึกษาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ในการของประโยชน์การเขียนแบบร่างในการเขียนแบบร่างเนี่ยมีประโยชน์ดังนี้ 1. ทำให้จัดลำดับความคิดและเนื้อหาตามความสำคัญได้ดีนะครับ 2. เป็นการเตรียมตัวที่ดีก่อนการพูดรายงานสังเกตว่าชั่วโมงนี้ครูโอให้นักเรียนเขียนแบบร่างก่อนออกมาพูดก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถพูดได้ดีนะครับและสุดท้ายช่วยให้ผู้เขียนเนี่ยได้กลั่นกรองถ้อยคำและสำนวนภาษาก่อนออกมาพูดรายงานครับคำถามสรุปบทเรียนคือการพูดรายงานที่ดีผู้พูดควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้างลองปรึกษากันดูสิครับลองคิดดูสิฉัตรมงคลลองตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูสิครับว่าการพูดรายงานที่ดีควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
6: มารยาทครับ
0: มารยาทใช่ไหมครับอะไรอีกบ้าง
6: เวลาในการพูดครับ
0: เวลาในการพูดแล้วก็เวลาพูดจะต้องพูดอย่างไรน้ำเสียง
6: เสียงดังฟังชัดครับ
0: เสียงดังฟังชัดเจนปรบมือให้เพื่อนครับในการออกมาพูดก็คือควรคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาเวลาในการพูดแล้วก็มารยาทในการพูดด้วยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของคำลงท้าย

0: ายและคำปฏิเสธนะครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่าคำลงท้ายมันคือคำชนิดใดเป็นอย่างไรคำปฏิเสธเป็นอย่างไรก็ติดตามชมในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็รู้ไปแล้วสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมบ้างก็จะมีใบงานใบความรู้เรื่องคำลงท้ายและคำปฏิเสธบัตรคำปฏิเสธแล้วก็บัตรคำลงท้ายรวมไปถึงแถบประโยคถ้ามีนะครับก็สามารถเตรียมมาได้ในชั่วโมงถัดไปนะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนไปฝึกพูดรายงานการพูดเนี่ยเป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนให้ดีจะได้พูดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ียงจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: ห้ามีนกห้าตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: ส่วนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า 8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้าน ดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Hi everyone, how are you today? Good, right? Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Thamakorn Mee Chok Som, or you can call me Teacher P or Kru P. เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับผมครูชื่อครูThamakorn Mee Chok Som นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูพีก็ได้นะครับผม And today we are going to study about command and request. วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง command แล้วก็ request หรือในภาษาไทยที่แปลว่าประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องประโยคคำสั่งแบบปกติประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธแล้วก็ประโยคขอร้องมันเป็นแบบไหนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธไม่ได้ยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับLet's start it เริ่มกันเลยเนาะมาดูสไลด์แรกเลยครับนักเรียนเราไปที่command ประโยคคำสั่งกันดีกว่าคุณครูเชื่อเหลือเกินว่าประโยคคำสั่งเนี่ยนักเรียนจะต้องเคยได้ยินหรือได้ฟังมาจากไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนักเรียน Open the door แปลว่าอะไรครับนักเรียน TikTok TikTok What does it mean Very good ถูกต้องเลยครับเปิดประตู Open the door เปิดประตูสิประโยคคำสั่งแรกเปิดประตู Open the door อันที่สอง Be quiet Shh. Be quiet Be quiet นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ Be quiet แปลว่าอะไรครับให้เงียบๆอันที่3ประโยคคำสั่ง take off your shoe take off your shoe อันนี้เราจะเจอตอนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะครับ take off your shoe แปลว่าอะไรครับให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนอันสุดท้าย stop playing หยุดเล่นคำนี้ก็อาจจะเจอตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ stop playing ห้ามเล่นอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคคำสั่งนะครับเนาะทีนี้ไปดูตัวอย่างประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันดีกว่าครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธมันคืออย่างไรทีนี้คุณครูทำไว้สองฝั่งนะครับประโยคคำสั่งเฉยๆกับประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันนะครับนักเรียนเนาะมาดูประโยคคำสั่งเช่น sit down แปลว่าอะไรครับนักเรียน sit down sit down นั่งลงทีนี้ครูสั่งห้ามนั่งนะครูจะพูดว่าไงDon't sit down Don't sit down ห้ามนั่งเพราะว่าคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่เนาะก็สั่งเลยห้ามนั่งห้ามนั่งใครที่ทำผิดยืนไว้ Don't sit down ห้ามนั่งเนาะอันต่อไป close the door ไปปิดประตูซิทีนี้ปรากฏว่าในห้องเรียนของเรา classroom ของเราเนี่ยมัน extremely hot มันร้อนมากๆครูก็บอกโอ้นักเรียนถ้าเราปิดประตูเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์ได้เลยแล้วครูก็สั่งว่าห้ามปิดประตูครูก็พูดเลยDon't close the door Don't close the door ห้ามปิดประตูใช่ไหมอันต่อไป Turn on the light ไปเปิดไฟสิทีนี้ครูสั่งว่าห้ามเปิดไฟบ้างหลังนักเรียน Don't turn on the light Don't turn on the light ถ้านักเรียนสังเกตนะครับถ้าเป็นประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเนี่ยเราจะเติมคำว่า Don't ลงไปตลอดเลยเพราะคำว่า Don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่นั่นเองเนาะDon't sit down. Don't close the door. Don't turn on the light. Don't open your book. ง่ายไหมครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเติมแค่คำว่า don't ก็จะกลายเป็นว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แค่นี้เองง่ายไหมครับ easy one next slide ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างประโยค request request คือประโยคขอร้องนั่นเองเหมือนเดิมเลยครูจะใส่2ฝั่ง command and request ประโยคคำสั่งเฉยๆกับrequest ประโยคขอร้องนะครับผมตัวอย่างเช่นคำเฮียแปลว่าอะไรครับมานี่เป็นยังไงครับนักเรียนมันยังไม่สุภาพหรือตัวอย่างเช่นนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้อง you are study with your teacher and you have a question นะนักเรียนกำลังเนี่ยนั่งเรียนกับคุณครูแล้วนักเรียนเกิดคำถามในใจแล้วอยากจะเรียกคุณครูหรืออยากจะเชิญคุณครูมาหาเราที่โต๊ะเนี่ยนักเรียนจะพูดว่าคำเฮียอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ทีนี้ครูก็มีวิธีทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพได้ด้วยโดยเราจะเติมคำว่าถ้านักเรียนสังเกตคำนี้อ่านว่าอะไรครับนักเรียน excellent คำนี้อ่านว่า please คำเฮีย please หรือ please คำเฮียแปลว่ากรุณามาที่นี่หน่อยครับกรุณามาที่นี่หน่อยครับ

เป็นไงครับนักเรียนสุภาพขึ้นมากไหมสุภาพขึ้นมากๆเลยโดยคำว่า please เนี่ยครับนักเรียนเราสามารถเติมไว้หลังวลีหรือหลังประโยคได้เลยหรือจะเอาขึ้นต้นประโยคก็ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างหลังหรือจะอยู่ข้างหน้าก็ได้เหมือนกันแต่ข้อสังเกตนิดนึงมีทริคนิดนึงนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับถ้าเราจะใส่ please อยู่ทางด้านหลังของประโยคนักเรียนอย่าลืมเติมคอมมาด้วยแค่นี้เองง่ายไหมครับอีกสักอันนึง stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นลุกขึ้นทีนี้มันยังเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราอยากทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องเราก็เหมือนเดิมเลยเอาคำว่า please เข้ามาใส่ stand up please หรือ please stand up แปลว่าอะไรครับกรุณายืนขึ้นครับกรุณายืนขึ้นค่ะเป็นใช่ไหมครับนักเรียนตอนที่เราจะบอกทำความเคารพคุณครูในชั้นเรียน please stand up หรือ stand up please นะเป็นยังไงครับง่ายไหมนักเรียนง่ายมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างexercise กันดีกว่าเราไปทำพร้อมกันเนาะexercise ที่1 exercise 1เขาบอกว่า change the following command sentence อันนี้ต้องเติม s นิดนึง change the following sentences command sentences into appropriate sentence request นะครับผมก็คือให้เปลี่ยนประโยคคำสั่งให้กลายเป็นประโยคขอร้องนั่นเองเราเรียนกันมาแล้วถ้าทำให้ประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องเราจะใส่อะไรลงไปนะvery good ใส่คำว่า please ลงไปโดยจะใส่ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือใส่ข้างหลังประโยคก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนตัวอย่างแรก give me your book นี้เดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำครูพีจะช่วยทำ give me your book แปลว่า book แปลว่าหนังสือ give แปลว่าให้เอาหนังสือของคุณมาให้ฉันสิมันยังไม่สุภาพใช่ไหมเราจะต้องเติมคำว่า please ลงไปให้กลายเป็นประโยคสุภาพหรือเป็นประโยคขอร้องใส่เลยเราก็ใส่ไปเลย give me your book please นักเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูไม่ลืมที่จะเติมคอมมานะครับเนาะข้อ2กับข้อ3นักเรียน pause แล้วนักเรียนตอบสิTikTok TikTok TikTokมาเฉลยไปพร้อมกันแล้วนะคุณครูบอกว่านักเรียนจะเติมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมข้อที่2ครูจะใส่ไปข้างหน้าเลย please show me your picture picture แปลว่าอะไรครับนักเรียน picture TikTok TikTok picture แปลว่ารูปภาพนั่นเองข้อที่3 turn on the light turn on the light แปลว่าให้เปิดไฟทีนี้เราอยากทำให้มันสุภาพก็แน่นอนเราก็เอาเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เขียนผิด sorry ปึ๊บทำไมแบบนี้ turn ไม่ใช่ turn on ครูอ่านผิด sorry turn off the light แปลว่าปิดไฟทีนี้เราอยากจะสั่งให้เป็นปิดไฟแบบเป็นประโยคขอร้องก็ turn off the light please ง่ายไหมครับโรงเรียนง่ายมากไปดูตัวอย่างอีกสักอันนึงดีกว่าทีนี้เริ่มมีทรายเข้ามาเกี่ยวข้องละ exercise ที่2จะมีเรื่องของป้ายสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องละข้อที่2exercise ที่2เขาบอกว่า write the words or phrases under the correct picture เขาบอกว่าให้เอาคำหรือวลีมาเติมใต้รูปภาพหรือใต้ของทรายเหล่านี้ให้มันถูกต้องป้ายแรกคืออะไรครับนักเรียนแน่นอนง่ายมากโดนอะไรครับนักเรียนโดนสโมกคือห้ามเลยครับห้ามสูบบุหรี่ที่เราเรียนกันไปนะเป็นประโยคคำสั่งโดนสโมกใส่ไปเลยซีข้อที่2รูปปลาแล้วก็รูปตะขอเบ็ดแปลว่าแล้วก็มีนี่ขีดมาอย่างนี้แปลว่าห้ามตกปลาตอบข้อไหนครับ A หรือ B A หรือ B very good ข้อ A don't fish here ห้ามตกปลาข้อสุดท้ายแน่นอนต้องตอบข้อ BDon't make noise ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับผมอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงขยับขึ้นไปนิดนึงเหมือนเดิมเลยให้เราดูคำหรือวลีแล้วเอามาตอบใต้ข้างล่างรูปภาพหรือใต้ป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องอันแรกเขาบอกว่า clean the board B บอก stop talking C บอก don't pick the flower อันไหนดีนักเรียนตึ้งๆ pause video เสร็จแล้วลองทำดูนะครับเรียบร้อยแล้วไปดูข้อแรกเป็นรูปดอกไม้น่าจะห้ามเด็ดดอกไม้คู่กับอะไรครับ1 2 3 A B C แน่นอนตอบข้อ C เพราะเราเห็นคำว่า flower don't click

the flower ตอบข้อ C ข้อนี้นักเรียนกำลังรบกระดานตอบข้อ A ถูกต้อง very good clean the board ลบกระดาน clean the board ข้อนี้แน่นอนต้องเป็น stop talking หยุดคุยห้ามคุยนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันดีกว่านะครับเนาะนักเรียนเนาะอ่ะไปดูกันเลยมาข้อแรกเขาบอกว่า Tara is driving and she sees the sign this sign what does the sign mean Tara is driving Tara กำลังขับรถอยู่รถยนต์นะครับนักเรียน and she sees this sign แล้วหล่อนก็เห็นป้ายนี้ what does the sign mean แล้วป้ายมันหมายความว่าอย่างไรป้ายนี้คุณครูว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันสตาร์ทที่ข้อ4กันก่อนกันละกันเนาะตัว P เนี่ยป้ายเนี้ยตัว P เนี่ยข้อ4เขาบอกว่าHere is the playground. Playground แปลว่าอะไรครับนักเรียน Playground แปลว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเกี่ยวไหมครับนักเรียนแอดไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยนะครับผมข้อนี้ก็ยังผิดข้อที่4บอก Here is the post office. Post office แปลว่าอะไรครับนักเรียนเมื่อตอนที่นักจะไปส่งพัสดุหรือส่งอะไรให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนักเรียนจะต้องไปที่นี่ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเองแล้วเกี่ยวไหมครับนักเรียนตัว P ก็ยังไม่ใช่นะครับผมข้อที่2 you can take photo photo แปลว่าอะไรครับรูปภาพ take photo แปลว่าอะไรครับถ่ายภาพคุณสามารถถ่ายภาพได้เกี่ยวไหมครับนักเรียนป้ายนี้ไม่เกี่ยวเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1แล้วมันถูกยังไงเรามาลองดูนะครับ you can park here park แปลว่าอะไรครับนักเรียนจอดได้ you can park here แปลว่าเราสามารถจอดที่นี่ได้ซึ่งตรงกับข้อซึ่งตรงกับป้ายสัญลักษณ์เลยว่าเราสามารถจอดได้อ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเขาห้ามจอดล่ะป้ายห้ามจอดมันจะเป็นลักษณะไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนวงกลมตัว P เหมือนเดิมแล้วก็จะมีนี่ป้ายห้ามจอดก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบของข้อสอบ O-NET สำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับsign แล้วก็ command and request นะครับผมนะคะsee you next time bye good day everyone it's me again สวัสดีครับทุกคนพบกับครูพี่ดีอีกแล้วนะครับผม today we are going to study about วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง yes no question and wh question การตั้งประโยคคำถามและการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านกันนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะครับผมไปดูสไลด์ที่2กันเลยประโยค yes no question เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่มีวิธีการถามตอบแบบ3แบบแบบที่1คือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be มีอะไรบ้างนะเราเรียนกันมาแล้ว TikTok TikTokis am are was were หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะอันที่2การตั้งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do มีอะไรบ้างนักเรียนขอครูพี่ฟังหน่อยขอโทษทีครับขอครูพี่ฟังหน่อย do does แล้วก็ did very good และอันสุดท้ายการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหรือ modal verb นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be เมื่อกี้คุณครูพีเกริ่นไปแล้วนะครับนักเรียน verb to be มีอยู่ถ้าเป็นในรูปของ present time ในรูปของปัจจุบันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับ is am แล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับผม is เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นยังไงฮะนักเรียนใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองถูกต้องครับเอกพจน์บางคนงงเอกพจน์คืออะไรนักเรียนเขียนไม่เอกยังไงครับปึ๊บมันเหมือนเลขอะไรครับนักเรียนมันเหมือนเลข1เพราะฉะนั้นเอกพจน์ก็คือสิ่งที่มี1สิ่ง1อัน1ตัว1คนเท่านั้นนะครับเนาะหรือ pronoun ที่เราเจอกันบ่อยๆที่จะใช้กับ is ก็จะมี he she แล้วก็ it จะใช้กับ is หมดเลยส่วน am อะไรใช้กับ am เท่านั้นนะครับนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ i ใช้กับ am เท่านั้นห้ามให้ครูพีเห็น he am she am ไม่ได้ผิดนะครับ I ใช้กับ am I am เท่านั้นส่วน are pronoun ที่เราจะใช้กับมัน

บ่อยก็จะมี you we แล้วก็ day ซึ่ง you we day เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นพวกพหูพจน์นั่นเองนะครับผมพหูพจน์คนเรามีหูกี่ข้างครับนักเรียน2ข้างเพราะฉะนั้นพหูพจน์หมายถึง2สิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นถ้าครูพีจะบอกว่าครูพีครูภาษาอังกฤษจะเขียนว่าไงมาดูกันเลยพีนี่เอาเลยขออนุญาตนะครับ is a teacher นี่เลยเห็นไหมนักเรียน P is a teacher ครู P เป็นคุณครูเห็นไหมครับนี่ P is a teacher I am นักเรียนลองบอกสิว่าฉันเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษว่ายังไง I am a student ฉันเป็นนักเรียนเก่งมากครับนักเรียน You areWe are, they are. เอายังไงดี TikTok TikTok They are. ยังไงดีครับนักเรียน They are. อะไรดีครับThey are football player ดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะ They are football player. พวกเขาคือนักฟุตบอลเห็นไหมพวกเขาเป็นพวกเขาคือนะครับผมอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่สไลด์ให้เรามากันเลยดีกว่าเนาะเป็นประโยคคำถามโอ้เหมือนจะยากนักเรียนถ้าเป็นประโยคคำถามก็แค่เอา verb to be ขึ้นหน้าแล้วก็ถามเช่น is he a teacher เขาเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่ yes he is ถ้าไม่ใช่ no he isn't อีกสักตัวหนึ่งนักเรียนเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมฮะอันนี้เราก็เรียกว่า verb to be เหมือนกันแต่จะอยู่ในส่วนของ pastหรืออยู่ในส่วนของอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่ง verb to be ที่อยู่ในอดีตจะมีอยู่2ตัวเหมือนกันก็จะมีแค่ตัวคำว่า was กับ were ซึ่ง was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ pronoun ที่เราคุ้นๆกันที่จะใช้กับมันก็จะมี he she แล้วก็ it อีกตัวนึงที่เพิ่มเข้ามาใช้กับ I ได้I was ได้นะในอดีตส่วน were จะใช้กับ youwe แล้วก็ day เช่นครูพีจะบอกว่าครูพีเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครูพีก็ใส่เลย he was a student 5 year ago เห็นไหม he เคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วก็ใช้ was ประมาณนี้ตัวอย่างเช่นWas he a soldier? เขาเคยเป็นทหารหรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes, he was. ถ้าไม่ใช่ก็ No, he wasn't. ไม่เขาไม่เคยเป็นทหารง่ายไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นการถามคำถามด้วย verb to be ก็ง่ายเหลือเกินเอา verb to be ขึ้นตามด้วยประธานนะแค่นั้นเองนะครับเนาะง่ายไหมครับนักเรียนง่ายสุดๆไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของการถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to do ก็จะมีอยู่3ตัวครับนักเรียน do does แล้วก็ did ทีนี้เพื่อให้เป็นการง่ายครูพีเขียนนี้ดีกว่าเนาะdo does เอาก่อนนะโอ้มันจะได้ห่างกันนิดนึง does ลองมานี่ I you we they มาอีกแล้วhe she it ขอ pronoun ขอ subject pronoun มาสักหน่อยนักเรียนมาดูจำไว้นะฮะนักเรียน I นี่ I do I do you do we แล้วก็ do they do จะใช้กับ I you we they นะครับส่วน does จะใช้กับ does he does she แล้วก็ does it แบบนี้ง่ายไหมฮะนักเรียนเพื่อเป็นการแยกเนาะลองมาดูตัวอย่างสักหน่อยdo you know his name คุณรู้จักชื่อของเขาไหม yes I do ถ้าไม่รู้จักก็ no I don't อย่างที่ครูพีบอกไหม do ใช้กับ you ไหมฮะนักเรียนเห็นไหม do you เห็นไหมก็ใช้ง่ายไหมพอครูพีเขียนแบบนี้ต่อนะฮะทีนี้มาดู does บ้างเมื่อกี้ครูพีก็เขียนไปแล้วเนาะอีกสักตัวอย่างหนึ่ง does she play the piano เธอเล่นเปียโนเป็นไหมเธอเล่นเปียโนไหมถ้าใช่ yes she does ถ้าไม่ใช่ก็

No, she doesn't นะครับผมอีกสักตัวหนึ่งคือ Did you walk to the supermarket yesterday? Did เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ Did จะใช้ได้กับทั้ง I, you, we, they, he, she, it แต่ต้องใช้กับรูปของอดีตซึ่งอดีตก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตมีคำว่า yesterday, last, จุด last week, last year อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ Did you walk to the supermarket yesterday? ถ้าใช่ก็Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ก็ No, I didn't. นะครับเนาะเป็นไงครับนักเรียนง่ายนะครับทีนี้มาดูการตั้งคำถามโดยใช้ modal verb กันดีกว่าจริงๆแล้ว modal verb มีมากมายแต่วันนี้ครูพีคัดมาเฉพาะตัวที่ออกข้อสอบ onet บ่อยๆก็จะมี can, could, will, would, shall, should, may, might, must เอา modal verb ขึ้นต้นและตามด้วยประธานของประโยคและตามด้วยกริยานะตัวอย่างเช่น Can you speak French? คุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เปล่าหรืออีกสักหนึ่งคำถามที่นักเรียนใช้บ่อยๆเช่นเวลานักเรียนปวดเข้าห้องน้ำนักเรียนของคุณครูว่าไงครับ May I ใช่ไหมครับ May I go to toilet เห็นไหมใช้คำว่า May นี่คำนักเรียน May I go to toilet ก็ว่าไปเนาะถ้าได้ก็ Yesเอาอันนี้ก่อนนะครับเนาะ Yes I can No I cannot หรือ I can't ก็ได้นะครับเนาะง่ายนะทีนี้มาดูประโยค WH question กันบ้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยก็อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันนะฮะนักเรียน What Where When Why Who Whose Whom Which สิ่งไหนอันไหน How อย่างไรซึ่ง WH question เหล่านี้คือต้องการคำอธิบายไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเนาะหน้านี้นักเรียนดูนะฮะ What ลองถาม What are you drinking คุณกำลังดื่มอะไรอ่ะ I am drinking water Why were you late ทำไมคุณถึงมาสาย Because my car was broken อะไรก็ว่าเป็นเพราะว่ารถของฉันพังเห็นไหมอธิบายแล้วต้องการคำอธิบายไปกันเลย Who มาดู Who หน่อยสิครับนักเรียน Who will come with you ใครจะมากับเธอI will come with my family. Okay, เดี๋ยวฉันจะไปกับครอบครัวของฉันนะครับเนาะง่ายไหมฮะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยฮะนักเรียน practice เรามาฝึกกันดีกว่า complete the questions เรามาใส่คำตอบให้มันถูกต้องดีกว่าเนาะข้อที่สองจุดๆ do you live with จุดๆคุณ live แปลว่าอาศัยใช่ไหมครับนักเรียน live with คุณอาศัยอยู่กับจุดๆคำตอบก็คือ TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ Who do you live with นะครับผมใส่ไปเลย Who do you live with คุณอาศัยอยู่กับใครข้อที่3คุณเกิดเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วคือใช้ตัวอะไรนะครับ WH question TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ When is your birthday เมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณจุดๆ is the party partyอยู่ที่ไหนว่ายังไงครับปาร์ตี้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือ where is the party ข้อที่5สุดท้ายถามอายุ how อะไรครับนักเรียน how old are you อันนี้ง่ายมากเป็นไงครับง่ายเนาะสไลด์ต่อไปเลย read the passage and answer the question เขาให้เราเนี่ยอ่าน passage แล้วก็ตอบคำถามมาดูกันเลย Hello everyone สวัสดีทุกคน My name is Jenny ฉันชื่อ Jenny This is my classroom นี่คือห้องเรียนของฉัน And these are my classmates แล้วก็เพื่อนๆ เหล่านี้ก็คือเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของฉันเอง My best friend's name is Andrew แล้วก็ฉันมีเพื่อนสนิทชื่อว่า Andrew He is writing on the blackboard ตอนนี้เขากำลังเขียนกระดานดำอยู่My other friend Amy is very funny แล้วก็มีเพื่อนคนอื่นด้วย Amy เนี่ยเขาเป็นคนตลกมากเลยนะ She is talking and telling jokes to Bradley นะตอนนี้เนี่ย Amy ก็กำลังเล่าเรื่องตลกมุกตลกให้กับ Bradley ฟังอยู่นะครับ They aren't listening to the teacher พวกเขาไม่ฟังคุณครูสอนเลยนะเนี่ยแล้วยังไงต่อ The kids in the front row is drawing a paper planeเขาบอกว่าเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้ากำลังคว้างเครื่องบินจรวดเลยเครื่องบินกระดาษปิ้วๆเลยนะ
แล้วไงต่อถึงตรงไหนแล้วนะครับเนี่ยอ่ะ he is always misbehaving เนี่ยเขาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะปลาเครื่องบินกระดาษใน

0: ชั้นเรียนมันน่ารักไหมฮะนักเรียนไม่น่ารักเลยเนาะ The teacher is looking at the map คุณครูไม่ทันเห็นหรอกเพราะคุณครูกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรอยู่ก็ว่าไปเนาะ So she doesn't see the airplane เห็นไหมคุณครูไม่เห็นเครื่องบินเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรไปI'm standing near the window looking outside นะแล้วก็ฉันเนี่ยก็กำลังยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง It's a beautiful day but we can't go outside now วันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามแต่พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ว่าน่าเสียดายจังไปดูคำถาม Where are they ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคะนักเรียน Where are they ต้องตอบเป็นสถานที่เนาะ They are อยู่ที่ไหนคะนักเรียน They are in theClassroom พวกเขาอยู่ในห้องเรียนหรือจะบอก they are at school ก็ได้พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันเนาะ Who is Jenny's best friend ใครเห็นไหมใช้คำว่า who ละใครคือเพื่อนสนิทของ Jenny นี่ my best friend มาละใครครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบไปเลย Andrew ตอบไปเลยครูเขียนผิดละAndrewWhat is Andrew doing? ตอนนี้ Andrew กำลังทำอะไรอยู่นี่ He is writing on the blackboard นี่นักเรียนเอาตรงนี้มาตอบได้เลยนะฮะของผม He is writing on the blackboard นะตอนนี้เขากำลังเขียนอยู่กระดานดำอยู่ไปเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET กันเลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบ O-NET นะครับนักเรียน Which of the following is an American breakfastwhich เห็นไหมเมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้ว which สิ่งไหนอันไหนสิ่งไหนอันไหนหรือข้อไหนคืออาหารเช้าของชาวอเมริกันเบรคฟาสต์แปลว่าอาหารเช้าใช่ไหมฮะนักเรียนข้อ1 bacon eggs and sausages bacon มีไข่แล้วก็มีไส้กรอกคุ้นมั้ยข้อที่2 sticky rice and grilled pork ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งเอ๊ะใช่หรือเปล่าข้อที่3 steamed rice and beef curryข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีแกงเนื้อวัวใช่เปล่าใช่อาหารของชาวอเมริกันเปล่าข้อที่4 roasted chicken and papaya salad ไก่ย่างแล้วก็ส้มตำอันไหนฮะนักเรียน TikTok very good ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1 bacon eggs sausages เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไปเต็มๆกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับผม see ya bye bye สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราว
0: ิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมาน ะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัติมีผลงานด้านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือ จริงหนังสือนี้เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้อความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่1แล้วก็เล่มที่2อะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากอ่ะนะ
1: ไกลตัวแล้วภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึงน
0: ะครับ
1: คนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากให้อย่างนั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะ

0: ราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
1: ครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาแค่เรื่องทุกเรื่องนะเว้ยอย่าไปเรื่องเงินอ่ะ
3: ก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะว่ะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: เขาบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นได้หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ
3: ้
4: าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนอ่ะตอนนอนอ่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นแหละดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
2: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีวะ
3: เออสงสัยวะ
2: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัตดูแล้วล่ะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัตคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
1: เออมันเป็นไปได้ครับคือว่าคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
0: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่
1: ได้จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบอำนาจนะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบอำนาจแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนึงคือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอ่ะครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
0: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาสองเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เขาที่มีเคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลัก

0: ษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่2ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
1: เปลี่ยนคำนำหน้า
0: ใช่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
1: ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือ
0: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมีสองนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เทียบที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงๆก็ต้องการแค่อิสระภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นไซเซไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราต้องรับผิดไหมคะ
0: คือถ้าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
1: ้
0: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมมีอยู่เคสหนึ่งเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลของคดีก็คือต้องแพ้ครับเพราะว่า คุณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
1: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
0: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะท่านนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
0: ก็ควรจะไปบ้านเขาอ่ะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่นี่ก็เช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหานึงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
0: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะคะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิงนะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของ คู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องนึงนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอ
5: ครับพ่อ
3: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอ
5: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
3: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
5: ครับพ
6: ่อคนไหนล่ะลูกที่ไม่ให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
6: ฮะคนนี้เหรอลูก
1: ค่ะทนายเวลาท้าละครเมื่อสักครู่นี้เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
0: ครับ
1: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขา2คนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ยถ้าคุณอยู่ไว้เฉยๆเนี่ยไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายอีกฝ่ายต้องเป็นหญิงนะครับจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่นะครับเป็นคนเขามีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
1: เขาก็คือเป็นชายกับชาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลย
1: น
0: ะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาทั้งสองคนต้องเลิกกันนะครับคนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
1: อ
0: ีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
1: ้
0: คนที่สร้างก็ได้กันไป
1: อย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
0: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
1: ค
0: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
0: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีอะครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลาย นะครับคือเขาเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่า

0: จดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
1: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
1: ทนายวิรัตจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเราก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
1: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
0: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีนึงที่เป็นแนวทางป้องกันเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
2: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำ
3: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิ
4: เฮ้ยมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
3: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอ่ะดิ
4: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
3: ่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
5: ว้าว
4: แล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
3: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเอง
4: เอ้าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
3: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
4: เหตุการณ์อะไรวะ
3: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตาม ลูกชายฉันก็ตะโกนขอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
4: ่
3: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้
5: ว
4: จริงเหรอวะเนี่ย
3: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูกสองคนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
4: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะทนายวิรัตคะเดี๋ยวใส่ต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะคะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัตคะ
0: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มี

0: ดูแลแต่พอคลอดมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
1: เหมือนในละครไทยเลย
0: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงักจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
1: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
0: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
1: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
0: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกันนะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตรนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับทีนี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกันนะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็คือมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
1: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
0: เจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
1: ค
0: ือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีนะครับเขาไปแจ้งชื่อดาราผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
1: ๆ
0: ชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดาราตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องและตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับนี่อันตรายนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัตเป็นอย่างสูงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัตค่ะได้ที่ @ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัตหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: ุณผู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000 กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนา
2: ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไป
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคณัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกันเนี่ย
2: ค่ะค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: ครับ
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีหนึ่ง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อครับ
2: แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะ

0: ่งมาว่าไงฮะ
1: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาท ประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่า
1: ละ
0: 6เกือบ 60,000
1: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาทนะคะ
0: แล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
1: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
1: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว
1: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
1: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: อีก 30,000 กว่า
1: ค่ะ
0: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกได้ถามไหมไหนก็ไม่มีไง
1: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ค่ะ
0: เขาแนะนำงี้เลยเหร
1: อ
0: คือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยเหรอ
1: ไม่ต้องรับเออค่ะ
0: อ๋อ
1: เขาแบบว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่ามันตรงเนี้ยเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
1: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าเออพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพ
1: ิ่
0: มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: มีมั้ยครับ
1: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
1: มันไม่แน่นอนนะคะ
0: เดือนเดือนตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
1: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผล
1: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
0: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
1: ใช่ก็รู้ว่าผิด
0: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
1: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวเราก็ไม่ไหวไง
0: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
1: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
1: ค่ะ
0: ไอคนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
1: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
0: ็ปัดความรับผิดชอบ
1: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
0: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งที่ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
1: ่
0: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่30,000กว่าบาทจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
1: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบเนี้ยพี่ก็จะมีปัญหา
0: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
1: ใช่
0: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
1: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว
1: ่
0: าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
1: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการ

0: ขอบคุณพี่เหมียว
1: ขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้หมีกลัวว่าหนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลย
6: ครับ
5: ทรายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเขาเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่น
5: ะ
6: พอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
5: อ๋อคืออีกด้านหนึ่งคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
6: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
5: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
6: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมเงินยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
5: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
6: ์
5: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัต
6: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเขาไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
5: ้ตัวเราเองเหรอคะ
6: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องทรายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
5: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
6: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกเขาเรียกทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องทรายรับได้ไหมล่ะครับ
5: ไม่
6: ไหวใช่ไหม
5: ฮะ
6: เราก็คงไม่เอาเยาว์เว้นคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็คลิสต์อะไรต่างเนี่ยนะครับ
5: อ๋อใช่คำว่าแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์คืออะไรคะ
6: แบ็คลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็คลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ย

0: บริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนั้นเขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
1: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
0: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี
1: ้
0: มันก็เท่ากับเป็นการแบ็คลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เลวร้ายมาก
1: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
0: ใช่เขาจะให้น้องน้องทรายเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
1: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
0: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได
1: ้ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
0: แน่นอนเขาคือเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอ่ะ
1: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ้าอยากได้เงินเขา
0: ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจ็คเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
1: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
0: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
1: รถคันใหญ่ๆเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีจดหมายมีหมายมั้ยอย่างงี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้มั้ยอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
0: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วละนะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปคงไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุตินะกลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำสัญญาเป็นมันยอมความกัน
1: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
0: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราพอเราจ่ายให้เขาไป 30,000 นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000 แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
1: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม2ไม่ให้ยืม3ไม่ค้ำประกัน
1: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะหน้าที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช
2: ้กู้หนี้แบบยังไงฮะในระบบนอกระบบ
3: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
2: หมวกกันน็อกคืออะไร
3: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ย
2: มอไซค์อ
3: ะไรอย่างเงี้ย
2: คือกู้นอกระบบชัดเจน
3: ชัดเจนเป็น
2: ดอกก็จะสูงหน่อย
3: สูงมาก
2: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
3: ่ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 ก็มี
2: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้
3: ดอกเบี้ยร้อยละ
2: แพงมาก
3: ต่อเดือนต่อ24วัน
2: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โหร้อยละ20ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
3: ค่ะ
2: 24วัน
3: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
2: ยึดอะไร
3: แบบว่าของในบ้านสมมุติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
2: ี้
3: ยเข
2: าสามารถค่าดอกกับเงินต้น
3: ค
2: ือ
3: เอาไปก่อนทำมีแล้วก็ไปคุยกัน
2: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
3: เขาต้องดู

0: หรอ
1: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหม
1: เขาก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
2: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
1: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
2: เป็นชายชะกันมาเลย
1: เป็นพวกผู้ชายมาขนอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เคยเห็นเหตุการณ์
1: เห็นมีตั้งหลายรายที่
2: ใน
1: น
2: ี้
1: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
1: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาละแหละ
2: ยึดเปล่าย
1: ึดเปล่า
2: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
1: เอาไปค้ำประกัน
2: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
1: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
2: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
1: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
2: อ๋อเหรอแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้ง
1: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้าไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไร
2: กลั
1: วมีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
2: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
1: ไม่กลัว
2: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
1: สมมติเขาคืนของให้ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100นึงหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกลง
2: แล้ว
1: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
2: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมค่ะ
2: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว้พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
1: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทเนี้ยไปได้ไหมถ้าสมมติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้เขาม
2: ีสิทธิ์ไหม
1: มีสิทธิ์
2: มีสิทธิ์ยึดไหมแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
2: ้เพราะมันผิดกฎหมายเนาะ
1: มันผิดกฎหมาย
2: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
1: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได
2: ้ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
3: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยืดไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยืดของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยืดของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
4: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะ14วัน
5: โอ้โหตายเลย
4: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
5: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
4: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู้คือห้ามคิดดอกเบี้ย
5: ก็ง่ายถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
4: พูดถึงปล่อยเงินกู้ละการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
5: ้อ๋อถ้าเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
4: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
5: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือน้องทรายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้จริงๆทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
4: ะครับในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
5: ครับ
4: คือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
5: พวกเทคนี่นี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกอะครับ
4: ใช่เสื้อแจ็คเก็ตดำ
5: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นว่ามีจ่ายไหมสมมติถ้าน้องทรายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
4: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
5: ใช่
4: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
5: เป็นคดีอาญาเลย
4: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
5: ครับ
4: ตรงนี้คือถ้าเอาของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
5: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องสายเอาพี่ไปแล้วอ่
4: ะ
5: เอาของพี่ไปแล้วอ่
4: ะ
5: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
4: อ
5: ยู่ดีๆน้องสายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
4: ค
5: ดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
4: ะ
5: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได้คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
4: ก็คือยาวไปเลย
5: ใช่
4: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
5: เพราะตรงนี้ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องสายไง
4: ค่ะ
5: ใครติดหนี้น้องสายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหม
4: ค่ะ
5: อย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะมีกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
4: จากที่ใส่เคยเห็นมานะพี่หมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
5: น่ากลัว
4: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
5: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะของการข่มขู่ก็ไม่ได้นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามข่มขู่แบบหรือว่า
4: ต้องนุ่มนวลกับลูกหนี้นิด
5: นึงหน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
4: ้
5: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
4: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี่ค
5: ือ ใช่ต้องจดต
4: ้
5: องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องทรายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
4: โดนแน่
5: ต้องหาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องทรายไม่ได
4: ้
5: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบทรายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธารกำนันทำไม่ได้
4: ทำให้อับอายอีก
5: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลาเช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าช่วงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
4: ้
5: นะครับ
4: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิทยา
5: ครับผม
4: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็เอ๊จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็เอ๊ะสร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

ไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นปักปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจหนึ่งคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสอน

0: ร43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสละ43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

ื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผมนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวินิตนะครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งขณะนี้ผมเป็นข้าราชการเกษียณคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเกษียณอายุแล้วทำไมยังทำอะไรอยู่น่าจะออกไปปลูกผักทำสวนในส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเรายังสามารถทำงานในส่วนที่เรามีความรู้มีความสามารถความตั้งใจที่จะทำให้เป็นประโยชน์คนอื่นมันก็เป็นความสุขเลขส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ๆมารับทราบในจุดนี้ด้วยเขาจะได้มีจิตใจที่จะมีความประสงค์ที่จะช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาส
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เรามีผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังมาช่วยปฏิบัติงานอยู่ไม่รับค่าตอบแทนกว่า100คนอาจารย์เหล่านี้ยังมีความสุขในการมาสอนลูกศิษย์ยังมีความสุขในการตรวจคนไข้
0: ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนไข้กับแพทย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังเกตตกแต่งเนี่ยเป็นส่วนที่โดนสังคมบอกว่าเราหากินซึ่งมันไม่ใช่นี่ลูกคนแรกเหรอ
2: คนที่สอง
0: คนที่สองคนแรกปกติดีรอเลยคือเราเข้ามาทำงานด้านเนี้ยเราก็ทำให้คนพิการกลับมาทำงานได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ทำให้คนดีๆเขาสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยให้คนมีคุณภาพดีขึ้นนะอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เราคิดว่าเรามีความภูมิใจมากกว่าที่จะทำให้ เงินที่ตอบแทนมาให้กับเราอีกนะผมเป็นแพทย์ที่สี่แล้ว25ปีที่แล้วครับตอนแรกผมก็เป็นแพทย์ใช้ทุนทั่วไปพอดีมีอาจารย์ชวนให้มาทำงานที่ศรีราษฎร์ก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเราสามารถจะไปสอนนักเรียนด้วยให้การบริการที่ดีด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ศิริราช
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมีพันธกิจใหญ่อยู่3ด้านด้านที่1เป็นพันธกิจทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชพันธกิจที่2เป็นพันธกิจในเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งทันตอื่นๆรวมทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้น
0: ก็พวกเราก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะก็รวมถึงน้องที่อยากจะเป็นด้วยเราก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเพราะนั้นเราก็จะมีโครงการที่ออกไปช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วย
3: ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้ยึดถือเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถรอบด้านอาจารย์ผ่าตัดดีมากนะครับเหมือนกับศิลปินที่มาทำงานบนตัวคนไข้ให้ผลออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ
4: อาจารย์ยังทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากเดี๋ยวพ่อยิ่งแพทย์แห่งประเทศไทยไปประชุมโน่นประชุมนี่แล้วก็ไปช่วยผ่าตัดทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้พิการ
0: โรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยการพูดแต่เด็กยังไม่พูดไม่ได้ถ้าเพดานไม่มีก็ดูดนมได้น้อยนะฮะแล้วก็มีสำลักบ่อยปอดบวมยังมีเรื่องความพิการทางด้านจิตใจตามหลังมาด้วยนะฮะเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีก็จะทำให้เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กก็จะมีการล้อกันแล้วก็เราจะซัพพอร์ตทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าเขาจะต้องดูแลบุตรยังไง
5: เดิมทีริมฝีปากของน้องนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว W อ่ะค่ะมันจะมี2ช่องโหว่อยู่แต่นี้คุณหมอก็ตัดออกเย็บใหม่ให้แล้วค่ะก่อนหน้าจะผ่าตัดถ้าคิดก็มีคนพูดว่าจะผ่าทำไมสงสารลูกอะไรอย่างงี้แต่ในความคิดคนเป็นแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องสมบูรณ์ที่สุดสงสารลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยอะค่ะกลัวว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นพี่เขาทำไมพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างแต่ทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไร
0: การรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาตามช่วงอายุเวลานะฮะคือเริ่มรักษาเมื่อเด็กแรกคลอดก็ดูแลเรื่องการกินก่อนแล้วก็มาเย็บปากให้เข้ารูปเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนเพดานโหว่ก็รักษาปิดรอยโหว่ที่เพดานลงกับทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ดีเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยการรักษาจะเป็นขั้นตอนตามเวลานะฮะ
6: ประชาชนบางส่วนนี่ครับยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการรักษาทางศัลยกรรม
0: สำหรับการมาโครงการในที่กระบี่ครั้งนี้นะฮะก็มีคนไข้คัดกรองทั้งหมด50คน 40% ก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติจากการอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวก เป็นหดลังทำให้เขาไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดใน3วันนี้ก็25รายครับ
2: ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมว่าตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยก็ได้ครับ
5: ดีใจที่น้องได้ทำแล้วก็แบบทำมาได้ดีด้วยค่ะ
7: น้องเขารู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณครูให้ไปแสดงอะไรน้องเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น
0: สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือ Wisdom of the Land หรือปัญญาของแผ่นดินที่สามารถจะไปพัฒนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในส่วนของผมเองเนี่ยก็คิดว่ามีการพัฒนาตัวเองจากความรู้ที่ได้เนี่ยทำต่อยอดแล้วก็สอนคนอื่นอยู่ตลอดนะฮะรวมถึงการออกหน่วยนี้เหมือนกันแล้วก็มาสอนแพทย์ในต่างจังหวัดด้วยคิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับนอกจากคนลูกศิษย์เราคนเดียวเนี่ยยังมีประโยชน์กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างลูกศิษย์ที่เขาจะทำต่อไปด้วยการได้เห็นคนไข้ด้วยใบหน้าที่ผิดรูปแล้วเราทำให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงหรือเหมือนปกติได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่เราผลักดันให้ผมยังทำงานในอาชีพนี้อยู่ได้

Ha ha ha!

เดี๋ยวจะบังเลย

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับ

0: หมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี่ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
2: น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10บาทครับ
5: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจเลยครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
5: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
6: คอนกรีตตันนะคะ
7: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
8: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
5: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับอันนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
8: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
9: ฮะนักเกลิฮะ
8: นี่พี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมุกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
10: สวย
11: สวยเหรอครับโดตาเกครับหล่อแอครับ
10: หล่อแอ
11: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
10: น่ารัก
11: โดตาเกครับ
10: โดตาเก
11: คุณสวยจังครับ
12: เซซา
13: ทู
14: บลูลา
12: บลูลา
15: พูดว่ากิจจุลยะ
16: กล่าวว่ากิจจุลยะบุบว
15: กผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
17: ไปงานผูกข้อมือช้าง
18: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างเหรอคะ
17: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
18: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
18: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
17: เป็นช้างของลุงเขาครับ
18: ของคุณลุง
17: ครับผม
18: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
17: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านนะจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบขบวนนู่นครับมาจากหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรน

0: าไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
1: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
2: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
3: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
4: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
5: เจ้าของไร่คนไหนครับ
6: ลุงอื่น
4: ข้างล่างครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
3: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
5: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
4: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมง
5: ค่ะ
4: เจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
7: ขอขอกินแซ่บ
4: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้รู้ครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดใช่ไหมมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเราเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
4: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
5: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
4: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
5: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบ
3: ช้
2: าๆครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นแจ๊ดเต้แหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เช่นว่าผมว่าเชฟว่าเชฟว่าวุ้นวุ้นก็เชฟเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
2: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: มาอาบน้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
8: ห้
7: าคนน
8: ี้
7: ไม่ไล่
8: ขับ
7: ที
8: ่
7: อ
8: ื่
7: นใช
8: ่
7: ไหมอ๋อ
8: ไม่ไล่แล้วคร
9: ับ
8: ไม่ไล
9: ่ครับตัดเท้าแหละครับที่มือหมุน
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใช่ครับสัตว์แต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
3: สักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
10: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
11: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
6: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
3: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
10: ปกติครับ
3: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
10: ครับ
3: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
10: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิธีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
12: กินเลยอีกข้าวเลย
6: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
6: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
13: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
5: ตัวปลูปลูเนี่ยหรือว่าเป็ดยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าพิชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปเขาจะพาเราพาไปสู่เป็นพวกประชาที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
12: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่แล้วต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
6: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
14: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
15: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากขึ้นมาใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
15: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
12: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้นเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเล็บแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
15: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
12: ใช่ครับ
15: ได้ขนาดไหน
12: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี่
15: อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
12: ครับ
15: รุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
12: ่รุ่นใหญ่ครับ
15: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
3: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
5: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
3: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
5: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
5: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะว่าต้องเป็นคนหน้าครอบครัวเลย
3: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
5: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ลดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
3: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะ
16: บ้านมือรือชัยครับ
3: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
16: ไม่ค่อยเยอะครับ
3: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
16: 25ครับ
3: 15ตอนนี้เหรอคะ
16: 29
3: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
16: ครับ
3: มั่นใจว่าเสร็จแน
16: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
5: เขาแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6 แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
15: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
5: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองนั่งเอาไว้รอง
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
15: เป็นยังไงบ้างคะ
17: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
16: นิดหน่อยครับ
17: นิดหน่อยยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
16: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ระดาจำได้หมดครับ
5: ตอนนี้ขีดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้เรามาขึ้นแถวใหม
7: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
5: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมลาย
7: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
5: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบเนี้ยที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วไปมอง
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะสีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขม่าวไฟ
15: คือเวลาอาจารย์จมหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
5: ใช่ครับนิดเดียวตรงนี้ปลายเข็มนิดเดียว
15: คือน้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่
5: ครับนี่น้ำมันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักดำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกครั้งอาจารย์ระดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
15: เจอยากที่สุดลักษณะ
5: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจฮะถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
5: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
0: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
18: อยากให้คงความเก่าของลายนี้ให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
5: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดแล้วไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะ

0: เป็นบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้าหัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไหมมันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่หัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่อิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: ียวเขาจะง่ายอย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: นี้บรรพไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ๆใช่ๆประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเคอันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
1: ใช
0: ่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
1: แล้วเราต้องซ้อนตัวประตูด้วยมั้ยคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
1: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนว่า
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ย หายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิปช่วย
3: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่
1: อใช้เป็นบันไดก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปงดไปวนไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกน้องแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับ
3: ก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: ได้อยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: มาห
1: ลาย
0: ปีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะป
2: ู
1: ที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่คือลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรมั้ยเนี่ย
1: จริงๆการทําสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทําอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทําอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใหม่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: ว่าขาว30มันจะได้แบบว่าเต็มเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: คนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงเหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
2: ่มันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะถึงไงตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่แ
0: ต่ว่าคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เนาะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้ผมน้องมังคิดและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: สันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดในคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
4: ปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศนะคะเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
3: มหิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนแล้วได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวนี้เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืชสวนพืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกนี้มันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่2ก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นต้องเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่

0: ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจนทั้งเกิดโครงการรักษาตาคนที่ตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขณะนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอุ้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยเนี่ยไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สูงสุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เราพยายามจะถ่ายทอดเอาตัวเนี้ยให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
1: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับ นำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับ ไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่หือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะ

0: เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างด้วยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะและเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: และท่านที่สองนะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โธ่ลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
8: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้ะ
8: จ้ะ
7: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
8: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี
7: ่เดี๋ยวเริ่มน้ำเลยนะน้ำจ้ะขอบใจจ้ะ
8: ดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
9: เอาอีกแล้ว
10: อืม
9: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
10: อืม
9: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอป่าเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณนักเลยครับอยู่ในบ้านนี่โหผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
0: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโอ้ยุ่งด่วนมากคุณทิพยาพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
5: ้ต้องกอไก่ค่ะ
0: ต้องมีแหละครับ
5: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
0: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
11: กอไก่เหมือนกันค
0: ่
11: ะ
0: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
11: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
0: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ

0: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนิ่นช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
1: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
0: ได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสอบสืบสวนได้นะคะ
1: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี้
0: ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: สอดส่องตรงนี้ดู
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองอาจารย
0: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันนึงหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้สิ่งที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันเนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
0: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ราดูสัตว์ดีกว่า
1: ของนี่ฟ้าดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
2: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวแล้วเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
1: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
1: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
3: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนตุ้มเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะตุ้มเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอะ
4: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
3: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าตุ้มเตี้ยมอะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
4: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
3: เอาไงดีคะคุณหมอ
1: ฟ้าฟ้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
2: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรลักหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
1: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
2: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
5: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
6: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยพรนะครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
7: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
6: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
7: ใช่
6: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
7: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
6: ้
7: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
6: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพสอน
8: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
6: สัตวแพทย์เหมือนกันใช่ที่เป็นสัตวแพทย
8: ์เพราะสัตวแพทย์ความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าจะไม่ต้องถูกมา
6: ใช่ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
8: ใช่
6: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย
9: ์ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตวแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทาเนเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
6: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆแล้วอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
9: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขา ต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
6: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
9: ะ
6: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
9: ๆ
6: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
9: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นๆเนี่ยเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
6: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
5: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
6: เก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
5: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ

0: แล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะแล้วก็อยากเอาไป
1: เล่นด้ว
0: ยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
2: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
3: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
2: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
3: ค่ะว่ามาเลยครับ
2: อาจารย์คะแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
3: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไง
2: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงวันนึงเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนนึงอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็เล่นกับมันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวมั้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปก็สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
3: ์
2: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณแสนหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยพี่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริง
2: ๆนะเป็นอุทาหรณ์
3: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
2: ค่ะอาจารย
3: ์ลำพังลูกเรา
2: ค่ะ
3: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
2: ใช่
3: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
2: ใช่ค่ะ
3: ใครมีลูกสักคน7ขวบ8ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ค่ะ
3: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
2: ์
3: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ใช่
3: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
2: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
3: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
2: ค่ะ
3: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
3: ว่าเหตุนี
2: ้เ
3: กิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
2: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
3: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
2: ค่ะ
3: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
2: ใช่ใช่
3: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
2: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
3: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
2: ได้ค่ะ
3: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
2: ค
3: ุณก็ดีมากนะอาจารย
2: ์
3: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ
2: ่
3: อแม่เขาอะ
2: ค่ะ
3: เหมือนกับลูกอาจารย์
2: อ
3: ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
2: เ
3: ขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
2: ค่ะ
3: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
2: ใช
3: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านนึง
2: ค่ะ
3: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่จะมายึดบ้านเนี่ย
2: ค
3: งเป็นไปไม่ได้ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
2: ่
3: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินให้เสร็จแล้วแล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮะ
2: แหมเนี่ยอาจารย์

0: ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
1: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
0: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรอง
1: ไปขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจอ
0: ะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กสอนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั่นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเท

ทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราชเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่สี่
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ประจบเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมหันมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต ้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
4: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
5: นาน
3: ๆ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิ
4: ที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

ื้อเพลงของเกดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยระดับเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงเนี้ยให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

0: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ย

0: การจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
1: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่นานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมาก

0: ขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะครับ

0: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่
1: โ
0: อ้
1: อืมอ่ะคุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: อุ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับยังอยู่
0: 29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
0: ถ้าผมเดานะพี่เอสผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
0: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
0: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
0: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามเจ้าอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะเวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
0: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอสมันมีด้วยกัน2แบบแบบซ
1: อ
0: ฟต์เคสกับแบบฮ
1: า
0: ร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้
1: อ
0: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอสเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอสจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
1: เขาจะพองปูดออกมาได
0: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปนะเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
0: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
0: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
0: ไม่ใช่คืออันว่าอุ้ยประโทษก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให
1: ้
0: เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
0: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่
1: าเดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้
1: ไหมครับ
0: ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
1: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ900ก็
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
1: ่โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะถ้าลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: พิมพ์แข็งแกร่งขึ้น
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
1: อ๋ออ่าให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
0: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี
1: ่
0: ต
1: ั
0: วน
1: ี
0: ้อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอส
1: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่
1: เอากั๊กกัน
0: ตัวนี้

0: ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะเพียร
1: ์
0: เราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
0: ี่ยังเป็นยางยืดอย
1: ู่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: อืม
1: แต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที
0: ่ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความอยู่ไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แล้วนี
1: ่นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมีปิดติด
1: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอะ
1: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบน
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปเลย
1: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ด
1: ผ
0: มมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนอะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี้
1: ใช่หมื่นหนึ่งมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่

0: มสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โ
1: หบ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
0: ครับ
1: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้เลย
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บ

0: ครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังกาหน้าครับ
1: โอ้โหโอ้โหนี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
0: า
1: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู่ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่
0: ท่านที่3นะครับ5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับมาละเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อ
1: หูย
0: กระเด้งไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยกันทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจยี่ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งฉึ่งนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้รอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000บาทครับ
1: แม่ผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับ
1: โอ้โหเอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ้ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเขาเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเราเหมือนกับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับนึงตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบ เรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีพั่วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้ในกรณีที่ต้องการทน

0: แทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยตู้เคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่า
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
1: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: แบบนี
1: ้เออแต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันเป็นเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
2: โจอี้ครับ
1: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกบึ้มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหั่นที่ตายน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายเบิดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: Fry Incorporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Fry Incorporation กำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งอยู่ที่พวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: ห้าล้านครับ
2: โอเค
3: ห้าล้าน
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง

0: มาแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยเด็กๆพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สวัสดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไอซ
1: ์ขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี้
2: ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: ที่พวกเธอไม่ไว้ใจฝ่ายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไฟคอปอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไฟคอปนะครับ

0: าดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว้ย
1: เฮ้ยเออว่ะแต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
2: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเซ็นดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
3: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่ฮะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
2: เออแล้วเราจะเอาไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเอาตามนี้

0: เดี๋ยวพวกมึงรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคดีมาก
2: ไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังแกกล้ามาที่นี่อีกเหรอ
4: เออคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
3: โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยไหมล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้

0: ราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
1: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
0: ต้องหมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฟลายคอปตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
2: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
0: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่าของพี่มากพออยู่แล้ว
3: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทาง Facebook บ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
4: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
3: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะพี่ไอ้เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟรายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดอยู่พอดี
0: นี่ห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: มีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพา
1: พี่เดือนคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดือนจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
0: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
1: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
0: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
0: ค
2: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ประภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นในฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาท

0: สวัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบเหรอประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เดือนคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพาเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตตีสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของไรที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่2ที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา2เท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำ

0: ือยืนยันรับรองว่า
1: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปี
0: โดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
2: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
3: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: พี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
5: ดีเลยค่ะพายิ่ง
2: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
6: 5 4 3
0: หน้าที่อัตราจ้างตำแหน่งของ
3: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดอีกละ
6: 5 4 3 2 action

จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม

0: ือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับผู้ชมมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากิน

0: คู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
1: ครับผม
0: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก

0: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
1: ้ครับผม
0: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
1: ครับผม
0: สองอาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
1: ครับผม
0: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ1,000คน1,000คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
1: ครับ
0: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
1: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
0: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
1: ้ครับ
0: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
1: ์ครับ
0: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
1: ครับ
0: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้ง
1: บ
0: างคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
1: ์ครับผม
0: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
1: ครับผม
0: ป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
1: ครับ
0: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
1: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
0: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย์
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลเราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
0: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไป
1: ครับ
0: อยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: อืมครับ
0: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้อืมครับ
0: แล้วกลัวว่ามันได้ผลนะ
1: ครับผม
0: มันได้ผลจริง
1: ๆครับ
0: พอเราเอามาสอนหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
0: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
0: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช้
1: ครับ
0: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวัน
1: อืม

0: ลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให
1: ้
0: สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลย
1: ครับ
0: ที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเองมันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
0: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
0: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
0: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ
0: ้
1: ม
0: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
0: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักวิชาการอาจารย์ครับ

0: ลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านวชิรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักษ์หรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่สองเรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่าย

0: เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี่ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบนี้แล้วก็มาแก้สมการให้
1: มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
0: ใช่
1: ให้เขาสามารถบรรลุเป้าหมายได
0: ้ค่ะใช่
1: ครับ
0: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
1: ครับ
0: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาเจอภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
1: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
0: ใช่
1: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
0: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
1: ค
0: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
1: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
1: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วเขาพิสูจน์เราแล้ว
0: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
1: ค
0: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วงดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
1: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: ในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะ
1: ค
0: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
1: พี่พ่อเข้าถึงได้
0: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
1: มัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
1: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
1: ครับ

0: ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วว่าเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของ

0: ชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
1: ครับ
0: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
1: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
0: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
1: ้
0: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทาง Grameen Bank ทาง Uno Center อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
1: ้อันนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
0: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
1: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่วันนี้ก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้า
0: อ
1: นะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื
0: ้อ
1: เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพอปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่ 4-5 ไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ยก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: เอามีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: ครับ แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมครับ
1: พอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณอมราครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: ก็มีชื่อเสียงมีความรู้
2: ม
0: ี
2: ช
0: ื่
2: อเสียงมีความรู
0: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตามค่ะ
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช่
0: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก็
0: วันนี้ขอบคุณพี่แรงชวนมากนะครับผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่ ็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความซาจารุไทยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินี

0: พันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทธริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีชิดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารงค์ฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงาน

0: คุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุธาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเม

ป่ารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมสุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรในเทศกาลกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าวเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปฐุมท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจร้าไปกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงาน

ต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Arch of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทวีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทวีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทวีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยสมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมแล้วร่วมร้องเพลงเก่งและดีทวีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็น

ประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 35 นาทีที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท BN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานคร

วัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระ10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมาน
มานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพ

ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็ลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่สี่โอ้ไม
0: ่ excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
1: 4โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ประจบเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู่
1: ภาษาต่างๆมันมีจุดเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยมาจากอะไรคะ
2: ขอบอกก่อนว่าสถาบันแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือสังคมนั่นคือสถาบันครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็คอยบ่มเพาะผมตลอดเวลาเช่นการไปเลี้ยงอาหารคนที่ตกทุกข์กว่าเราอย่างนี้ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับเช่นการบริจาคสิ่งของต่างๆครับครอบครัวจะเป็นตัวที่เป็นแบบอย่างให้ผมครับในการทำต่อมาก็ในช่วงของระดับมัธยมครับโรงเรียนชัยเกษมวิทยาขอพูดชื่อโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนที่คอยส่งเสริมให้นักเรียนครับมีจิตใจที่เกี่ยวกับทางด้านจิตอาสาการช่วยเหลือสิ่งต่างๆเช่นการทำเป็นพี่ค่ายพุทธบูตรพี่ค่ายโรงเรียนต่างๆเนี่ยในการรับน้องหรือการทำกิจกรรมต่างๆครับต่อมาก็ในช่วงของมหาวิทยาลัยครับผมบอกกันว่าผมได้รับทุนการศึกษาก็คือทุนโครงการครูรักถิ่นครับตอนนี้เราเป็นผู้รับอย่างเต็มตัวผมก็เลยมีแนวคิดหรือบางสิ่งบางอย่างครับที่เราต้องตอบแทนคืนคุณแผ่นดินหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ได้ให้ทุนเราครับเราก็เลยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากขึ้นเช่นการทำจิตอาสางานวิ่งจอมบึงมาราธอนการเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสาในการพัฒนาชุมชนครับที่บ้านห้วยน้ำขาวตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนครับอันนี้แล้วก็ต่อมาก็ในช่วงนี้ก็คือการเป็นครูอาสาก็คือเราเริ่มที่จะปลูกฝังในเด็กนักเรียนเริ่มปลูกพลังคุณธรรมในตัวนักเรียนมากขึ้นที่ใช้คำว่าปลูกพลังในตัวนักเรียนก็คือเพราะผมเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องมีคุณธรรมอยู่ในตัวที่ดีอยู่แล้วเราแค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาสะท้อนคุณธรรมออกมาหรือว่าเห็นความสำคัญของคุณธรรมครับตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลครับบอกก่อนว่าผมสอนในระดับชั้นอนุบาล2ใช่ครับ
1: วัยกำลังสน
2: ใช่ๆครับเราก็เลยต้องทำการปลูกฝังคุณธรรมไปในช่วงนี้ครับ
1: ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าโครงการอะไรบ้างที่คุณครูทำอยู่ณปัจจุบันนี้สำหรับงานเพื่อสังคมหรือว่าเยาวชนในชุมชนหรือว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะมีโครงการอะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้ผมขอย้อนกลับไปตอนอดีตก่อนตอนอดีตที่เราเป็นมัธยมแล้วก็อยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยเราก็ทำกิจกรรมหลากหลายประเภทเช่นกิจกรรมพัฒนาชุมชนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็กิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนครับชุมชนอันนี้จะเป็นชุมชนทั้งที่ผมพูดไปก็คือยุวชนอาสาอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาชุมชนครับต่อมาเราก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนของเราเองอันนั้นก็ได้ร่วมมือกับได้เข้าร่วมโครงการของสภากาชาดไทยเป็นฮีโร่สานฝันลมหายใจของชุมชนอันนั้นจะเป็นการพัฒนาชุมชนโดยจะมีทักษะของกระบวนการในการคิดสร้างสรรค
1: ์
2: ตอนนั้นเป็นในช่วงของโควิดใช่ครับช่วงของโควิดการทำกิจกรรมของชุมชนครับยากมากตอนนั้นเราก็ทำร่วมกับชุมชนโดยที่เราไม่ได้ยึดว่าตัวเองไปทำให้เขาแต่เราต้องเอาปัญหาจากในชุมชนนั้นมาทำก
1: ็
2: คือเราจะมีการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลก่อนว่าชุมชนต้องการอะไรเรามีองค์ความรู้ประสงค์เราก็คือการใช้องค์ความรู้ของเราเนี้ยเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนตามที่เขาต้องการตอนนั้นที่ทำก็คือเป็นลูกประคบสมุนไพรบำรุงผิวแล้วก็ได้เผยแพร่องค์ความรู้เนี้ยให้กับเยาวชนที่มีความสนใจในช่วงโควิดในรูปแบบของออนไลน์ครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังภาพที่เห็นครับอันนี้ก็จะไปที่โรงเรียนอนุบาลสวนพึ่ง
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นที่เบิกภัยครับในการที่เรามีองค์ความรู้เราก็เอาความรู้ทางด้านวิชาการทางด้านวิชาชีวิตอะไรเนี้ยไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมได้บวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วขอใช้คำนี้นะเราก็ได้มีกิจกรรมในการทำจิตอาสาคือการเพ้นกำแพงวัดการทาสีโบสถ์แต่บอกก่อนว่าการทำคุณธรรมเราไม่ได้ทำเพียงแค่คนเดียวแต่เรายังมีเครือข่ายอื่นๆก็คือเพื่อนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในห้องของเราครับใช่ในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำอันนี้ด้วยครับ
1: ทุกกิจกรรมเลยไหมคะ
2: อ๋อแต่ทุกกิจกรรมแต่ภาพที่เป็นที่เห็นอันนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันนี้เราจะทำที่ห้องเรียนอนุบาลของเราครับเราจะใช้ชื่อกิจกรรมว่าไอริชัยฮูดไลฟ์สกิลที่เป็นว่าการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยโดยการสอดแทรกคุณธรรม8ประการเข้าไปในการพัฒนาโดยภาพที่จะเห็นก็จะเป็นเด็กครับเขาจะช่วยกันเด็กก็จะเรียนรู้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นยังไงลักษณะนี้ครับ
1: คือเราสมมุติบทบาทกันหรือว่าเราสร้างสถานการณ์ให้เขาเหรอหรือยังไงคะ
2: ใช่เราจะเป็นหลากหลายรูปแบบครับเราก็จะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เขาครับช่วยเหลือกันบางทีเราก็ไม่ต้องสร้างสถานการณ์มาเองในห้องเรียนเช่นการมัดผ้าอย่างเงี้ยเด็กมัดแน่นเกินไปเขาไม่สามารถแกะได
1: ้
2: เพื่อนที่เห็นก็เข้ามาช่วยเหลือ จะเป็นฟิลนั้นมากกว่าครับ
1: ก็คือเป็นทำผ่านกิจกรรมต่างๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วเวลาน้องๆเรียนชั้นอนุบาลเนี่ยคุณครูจะต้องหากิจกรรมมาร่วมกับการสอนในห้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆอนุบาลนี่อยู่ในวัยซนสมาธิเขาอาจจะแบบไม่แน่วแน่แบบตั้งมั่นถ้าเกิดเรียนวิชาการโดยตรงก็ต้องมีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้เข้ามาใช่ไหมคะก็เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆแล้วก็เราจะสอดแทรกคุณธรรมที่คุณครูเล่าให้ฟังลงไปถูกต้องไหมคะทีนี้ฟังเมื่อสักครู่แล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนอันนี้คุณครูแมนจะทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมไหนที่เราลงพื้นที่ไปในชุมชนตรงนี้เรามีการชวนบุคคลที่เรารู้จักหรือว่าเราประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือชุมชนยังไงคะในการที่เข้าไปทำตรงนั้น
2: ก็ดูผมบอกว่าผมเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้ว อันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบบางอย่างที่เราจะมีภาคีเครือข่ายมากขึ้นในการช่วยเหลือใช่ในการช่วยเหลือโดยผมบอกก่อนว่าผมทำงานภายในห้องเรียนผมก็ไม่ได้ทำคนเดียวเหมือนกันแต่ผมจะมีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียนที่ช่วยกันทำเช่นเนี่ยเหมือนการทำอาหารเงี้ยเราก็จะได้วัตถุดิบจากคนในชุมชนเข้ามาเราไม่ต้องลงทุนอย่างเดียวแต่เราให้เห็นความสำคัญของในการพัฒนาห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมเข้าไปเงี้ยผู้ปกครองก็จะเห็นผู้ปกครองก็จะรับรู้ว่าภายในห้องเรียนเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างครับ
1: ค่ะอย่างตอนนี้มีโครงการไหนที่คุณครูแมนอยากจะตั้งใจขยายผลต่อที่เรามีโอกาสทำไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเวิร์กมันได้ผลดีมากมีโครงการไหนบ้างคะ
2: ก็จะเป็นโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเนี่ยในเด็กอนุบาลครับเพราะพอเราทำไประยะหนึ่งเด็กเกิดคุณธรรมจริงๆจากการที่เขาได้ลงมือปฏิบัติโดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาว่าเด็กๆทำอันนี้นะทำอันนี้นะแต่เขาจะเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเหมือนการซักผ้าอย่างเงี้ยเหมือนการซักผ้าเด็กคนไหนตากผ้าไม่ได้เพื่อนเขาก็จะช่วยกันในการตากเพื่อให้งานนั้นออกมาสำเร็จได้โดยที่เขาไม่รู้ว่าคุณธรรมตัวนั้นคือคุณธรรมจะได้ทำตัวนั้นคือการช่วยเหลือผู้อื่นการมีจิตสาธารณะอันนี้เหมือนการเรียนรู้เรื่องงามอย่างไทยเด็กก็จะมีในช่วงของเข้าพรรษาพอดีเราก็บูรณาการเข้าไปครับเด็กก็จะเรียนรู้เรื่องของการไหว้การมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็จะเป็นการเล่นบทบาทสมมุติกันในห้องเรียนครับเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมอันนี้เราก็จะทำสรุปเป็นเบรกเพทีแล้วเราก็จะมีการเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลโดยคุณธรรมในโรงเรียนครับตอนนี้ก็ขยายผลออกสู่ครูภายในโรงเรียนว่าผลที่เราดำเนินมาเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการ PLC การของครูในโรงเรียนมีการทำกิจกรรมเพื่อต่อยอดโครงงานคุณธรรมเนี่ย
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าน้องๆสวมบทบาทเป็นพระสงฆ
2: ์ใช่ไหมคะ
1: ก็ถวายสังฆทาน
2: ถูกต้องครับ
1: เป็นกิจกรรมที่คือก็สามารถสอดแทรกไปได้ในชีวิตประจำวันเนาะความจริงเพราะว่ากิจกรรมต่างๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของน้องๆอยู่แล้วเราก็เอาเหล่านั้นเรามาอยู่ในห้องเรียน
2: ผมมองว่าคุณธรรมไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของเด็กๆแต่เราเป็นครูเนี่ยเราจะทำวิธีการยังไงเพื่อสอดแทรกคุณธรรมไปให้เด็กได้เรียนรู้อันนี้จะเป็นฟิลนั้นครับ
1: ค่ะทีนี้พูดถึงความสำเร็จกันบ้างดีกว่าคุณครูแมนเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าความสำเร็จหรือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นที่เราสัมผัสได้ที่เกิดกับเด็กจะเป็นเด็กในห้องเรียนที่เรารับผิดชอบดูแลเองหรือว่าเยาวชนในชุมชนเวลาเราไปทำงานเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะ
2: สิ่งแรกที่มองเห็นเลยคือเด็กมีความสุขเด็กมีความสุขก็คือวัดยังไงคือเด็กเขาชอบอยากที่จะมาโรงเรียนอยากมาที่จะทำกิจกรรมต่างๆไม่งอแงถูกต้องครับเด็กจะร้องแค่ช่วง2อาทิตย์แรกก็หลังจากนั้นเขาก็จะไม่ร้องเขาก็รู้สึกอยากที่จะมาโรงเรียนสิ่งที่มองเห็นก็คือเด็กจะมีระเบียบวินัยอยู่ในตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับให้เด็กสมมุติว่าการเข้าแถวอย่างนี้ครูแค่ร้องเพลงเด็กก็จะรู้โดยปฏิกิริยาของเขาเลยว่าอันนี้ต้องคือการเข้าแถวเขาต้องปฏิบัติตนยังไงผมและอีกอย่างนึงก็คือผมมองว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นเดียวกันที่ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้พฤติกรรมไม่ใช่แค่ครูคนเดียวต้องเป็นผู้ปกครองหรือพ่อแม่ด้วยที่เป็นแบบอย่างให้ดีกับเด็กอันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณครูเล่าให้ฟังว่าข้อดีของการที่เป็นคนในพื้นที่เนี่ยมันก็ทำงานให้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบรรดาผู้ปกครองของเด็กๆเราก็รู้จักกันหมดเห็นหน้าค่าตาเพราะเราอยู่ในพื้นที่นี้มานานแต่ทีนี้อยากจะถามถึงความท้าทายและความยากและอุปสรรคมันมีอุปสรรคอะไรที่เราเจอนอกเหนือจากการทำงานนอกจากการเป็นคนในพื้นที่ครั้งนี้บ้างไหมคะอ
2: ย่างแรกเลยอุปสรรคก็คือเราเป็นครูถูกไหมครับเราจะมีหน้าที่หรือภาระงานที่อยู่ในห้องเรียนใช่และอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในหมู่บ้านครับเราไม่ได้มีแค่คนไทย 100% แต่เรายังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มมอญแล้วก็กลุ่มพม่าที่อยู่ในชุมชนของเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราในเรื่องของคุณวุฒิแล้วก็อายุเรายังเด็กอยู่พอเราเข้าไปทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าเราอาจจะแบบหักมุมเกินไปจนไม่เกิดการ ก็เรียกไงการปรับเปลี่ยนไม่ทันอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลนั้นมากกว่าที่ยาก
1: ก็เป็นเหมือนกับว่ามุมมองของคนรุ่นใหม
2: ่
1: กับคนรุ่นเก่าอาจจะแตกต่างกัน
2: ถูกต้อง
1: แล้วนี้เราปรับจูนกันยังไงคะ
2: เหมือนโครงการและโครงการที่ผมทำก็คือธนาคารน้ำใต้ดินหนึ่งครัวเรือนหนึ่งธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งภายในชุมชนอันนี้เราก็แก้ปัญหายังไงเราก็มีช่วงของการประชุมหมู่บ้านถูกไหมคร
1: ับ
2: เรามีองค์ความรู้ชาวบ้านมีทักษะในการปฏิบัติเราเอาชาวบ้านเข้ามามารับความรู้จากเราแล้วก็ทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อถึงปัญหาให้เขาเห็นถึงปัญหาว่าปัญหาตรงนั้นคืออะไรแล้วเขาก็จะอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในการทำครับ
1: ก็ต้องพูดคุยกันเยอะ
2: ๆถูกต้องครับใช้การสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่ต้องสื่อสารโดยการใช้เหตุและผลถูกต้องครับ
1: ค่ะทีนี้มีโครงการไหนบ้างที่คุณครูรู้สึกว่าทำแล้วมันทัชใจมากเลยมันสร้างความสุขให้กับเราอย่างมากมีโครงการไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2: โครงการที่ผมเป็น2โครงการแล้วกันนะโครงการที่พัฒนาชุมชนก็ที่ร่วมกับยุวกาชาดในการสร้างลูกประคบสมุนไพรบำรุงผิวครับอันนั้นประทับใจตรงที่ว่าเราสามารถนำสมุนไพรที่อยู่ในชุมชนนะที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วกลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้วเราก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับยุวกาชาดที่มีความสนใจในเรื่องของการบำรุงผิวโดยการใช้ลูกประคบเงี้ยในการถ่ายทอดตรงนั้นก็มีเยาวชนร่วมฟังเยอะมาก
1: ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็กิจกรรมที่2จะเป็นปฐมวัยใส่ใจชุมชน
1: อ
2: ันนั้นจะเป็นการบูรณาการชุมชนกับคุณธรรมเข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราครับโดยการทำผ้ามัดย้อมที่เห็นอันนั้นก็ได้จำหน่ายผ้ามัดย้อมไปโดยเป็นรายได้ของห้องเรียนของเราโดยที่เด็กได้คุณธรรมแล้วก็ได้ใช้พื้นฐานจากชุมชนของตัวเองครับด้วย
1: ค่ะก็เป็น2โครงการที่ทำแล้วประทับใจนะคะฟังแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการทำงานที่คือมันก็มีทั้งอุปสรรคมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สัมผัสได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายอยากจะให้คุณครูช่วยฝากถึงรางวัลที่ได้รับนะคะว่าเราได้รับรางวัลอะไรบ้างคะ
2: รางวัลที่ได้รับก็คือผลพลอยได้จากการทำงานแต่จริงๆแล้วคือความสุขที่เราได้เห็นการเราไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขามีความสุขทั้งคุณครูเพื่อนครูด้วยกันในการช่วยแล้วก็เด็กนักเรียนที่เราไปช่วยเหลือ รางวัลที่ผมได้มาก็จะเป็นคุณธรรมอวอร์ดใช่ครับแล้วก็จะเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบบำเพ็ญประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ดีกับเยาวชนแล้วก็รางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมในพระราชูปถัมภ์ครับแล้วก็รางวัลที่ได้รับล่าสุดนี้ก็จะเป็นรางวัลนักศึกษาพระราชทานปีการศึกษา2566ครับโดยบอกก่อนว่ารางวัลนี้คือผลพลอยได
1: ้
2: ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับผมก็คือได้รับรางวัลนี้เช่นเดียวกันใช่ครับเพราะคือความรางวัลที่จริงๆก็คือความสุขที่เราได้เห็นแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะอันนี้คือความสุขครับ
1: เข้าใจค่ะเพราะว่าฟังคุณครูแมนเล่าให้ฟังนะเราก็สัมผัสได้ถึงแพชชั่นที่แสดงออกทางแววตานะเวลาครูเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆก็รับรู้ได้ว่ามีความสุขจริงๆจากการที่ได้ทำโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อน้องๆนะคะถือว่านี่ก็เป็นแบบอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับเยาวชนนะคะแล้วก็คุณครูด้วยกันเองค่ะครูอาสาด้วยกันเองที่มีจิตใจสาธารณะนะคะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณครูแมนอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ถือได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับบุคคลต้นแบบนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวดียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
2: เดิมทีนะครับสมัยก่อนปู่อุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
3: สภารัศดรพิเศษตอนปัจจุบันนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
0: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์

ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะทุกท่านคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีควบคู่ไปกับเรื่องของคุณธรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายเรื่องด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพลังของคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นเขาจะมีความคิดความอ่านนะคะที่ค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตนั่นเองแน่นอนว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เขาเป็นนักศึกษานะคะเขาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการสอนภาษาต่างประเทศไม่ได้สอนให้กับคนธรรมดาแต่ว่าเขาไปสอนให้กับผู้พิการทางสายตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้แล้ว

ก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

เชื่อว่าถ้าเกิดมีการทำกิจกรรมแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะก็จะนำมาซึ่งความสุขนะคะระหว่างผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะจะเกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีร่วมกันอย่างแท้จริงนี่เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่เขามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั่นเองนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวดีๆเท่านั้นนะคะที่นำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมเรื่องของการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆองค์ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออีบุ๊กนะคะบทความดีๆที่จะนำหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็สังคมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะแล้วก็สามารถดูวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักคุณธรรมได้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะสามารถนำเอาเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในองค์กรนะคะในทุกๆอาชีพที่เราทำงานนั้นสามารถทำได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนคิดเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแจ้ง
0: พี่แสนไม่ใช่

0: ันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
1: ที่ทำงานปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน สส
1: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
0: ก่อนผมทำสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
1: ครับ
0: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชันนอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
1: ครับผม
0: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
1: ครับ
0: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
1: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ส่วนใหญ่
0: แล้วครับ
1: จริงป่ะ
0: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
1: คิ
0: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
1: ครับผม
0: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
1: ็
0: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
1: ครับ
0: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
0: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
1: ครับ
0: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
1: ้
0: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้ว่าผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
1: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
0: ไม่ผม
1: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
0: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
1: ครับ
0: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือมีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
0: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
0: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับนะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทำโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: ก็
1: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
0: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นแ
1: ทนครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนนะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: คร
2: ับ แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: นะครับปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่า limited นี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ limited ทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่งพบว่าอ้าว limited นี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมัน limited ตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายนึงของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เน
1: า
2: ะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณาวันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วเราดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
1: ม
2: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ
2: ่ะเราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆก็ได้องความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
2: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกครับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
2: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
2: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
2: ซึ่งนามธรรมมากสำหรับผม
1: ครับ
2: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
2: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
2: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดสุดอ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะ พูดง่ายๆว่า
2: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ท
2: ํา
1: ได้แล้ว
2: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือ
2: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
2: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
2: ทําอย่างมีแผน
1: โอ้นี่สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
2: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
2: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำ

0: ได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ทําได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทั้งชีวิตจนตายสําหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
0: คําว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทําสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
0: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
0: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
0: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
0: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้เอ็กตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
0: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF IMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดคิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

0: รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตนิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมานะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัตมีผลงานด
1: ้
0: านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือจริงๆหนังสือเนี่ย เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้อความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่หนึ่งแล้วก็เล่มที่สองอะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากนะ
1: ไกลตัวและภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึง
0: ใช่
1: นะครับคนก็เลยไม่ส

0: แล้วตอนที่อย่างเหมือนผมตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากหาอย่างนั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
0: ครับ
1: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาข้าทุกเรื่องนะเว้ยอย่าไปเรื่องเงินอ่ะ
3: ก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะวะ
4: เฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: เขาบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นได้หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ้าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนน่ะตอนนอนอ่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นแหละดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
2: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีกว่า
3: เออสงสัยวะ
2: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัตดูแล้วล่ะครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัตคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
0: มันเป็นไปได้ครับคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
1: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่ได้
0: จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบอำนาจนะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบอำนาจแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนึงคือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อไปแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอะครับเขาจะบอกว่า

0: คยจดทะเบียนสมรสหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
1: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เขาที่มีเคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่2ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
1: เปลี่ยนคำนำหน้า
0: ใช
1: ่
0: พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
1: ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือ
0: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมีสองนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เทียบที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสระภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นใส่ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราจะต้องรับผิดไหมคะ
0: คือถ้าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยและเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
1: ้
0: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมมีอยู่เคสหนึ่งเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลคดีก็คือต้องแพ้ครับเพราะว่า
1: ค
0: ุณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
1: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
0: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะท่านนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงวัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
0: ก็ควรจะไปบ้านเขาอะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่จะเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
0: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิงนะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือ

0: นะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอ
5: ครับพ่อ
3: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไปแล้วเหรอ
5: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
3: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
5: ครับพ
3: ่อคนไหนแล้วลูกที่ไม่ให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหาก
3: ฮะคนนี้เหรอลูก
1: ค่ะทนายเวลาถ่ายละครเมื่อสักครู่นี้เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
0: ครับ
1: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขาสองคนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณอยู่ไว้เฉยๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดนี้ครับต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย อีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับถึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยนะครับเป็นคนเขามีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
1: เขาก็คือเป็นชายกับชาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาทั้งสองคนต้องเลิกกันนะครับคนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
1: อ
0: ีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนที่สร้างก็ได้กันไป
1: ค่ะอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
0: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
1: ค
0: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
0: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรนะครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีอะครับตรงนี้ ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาอย่าเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
1: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
1: ทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยิงกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเรามันก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
1: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
0: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
2: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำ
3: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิ
4: เฮ้ยมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
3: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอ่ะดิ
4: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
3: ่มันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีหรอวะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
6: ว้าว
4: แล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
3: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเองเอ้
4: าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
3: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
4: เหตุการณ์อะไรวะ
3: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกนขอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู่อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้ว
6: ว้าว
4: จริงเหรอวะเนี่ย
3: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูก2คนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
4: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะทนายวิรัติคะเดี๋ยวไซต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่า ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัติคะ
0: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
1: เหมือนในละครไทย
0: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงักจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
1: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
0: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
1: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
0: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราคือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกัน
1: ะ
0: นะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตระ นะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับทีนี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซมเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกัน
1: ะ
0: นะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็คือมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
1: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
0: เจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
1: ค่ะ
0: คือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามี
1: อ่ะ
0: นะครับเขาไปแจ้งชื่อดารา
1: อ้าว
0: ผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: ชื่อพ่อกับเป็นชื่อดาราตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องแล้วตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับนี่อันตรายนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัติเป็นอย่างสูงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัติค่ะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะ และสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับจดหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะ

0: และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัติหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทน์นั่นเองครับ

0: ณผู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลย
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค่ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,700
0: งวดนึง 2,700 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไป
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคณะวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราก็ล้างรถเตรียมสภาพ

0: พรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
1: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
0: ใช่
1: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกัน
0: ใช่ไหมคะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
1: ท่านทวดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
0: เขามี
1: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
0: เขามีเอกสารให้ใบนึงแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
1: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
0: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
1: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีนึง 27,000 บาท
0: ไม่บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
0: ค่ะ
1: แล้วไงต่อคร
0: ับ แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
1: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
0: บริษัทใหญ่อะค่ะ
1: ส่งมาที่บ้าน
0: ค่ะ
1: เป็นไปรษณีย์มาเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
0: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
1: ก็รวมเป็น 50,000 กว่าแล้ว6,000
0: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาท
1: อ่ะแล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
0: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
1: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
0: ัน ใช่ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล
0: ้
1: ว
0: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
1: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
0: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
1: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: อีก 30,000 กว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
0: ไ
1: ปถามไหมไหนก็ไม่มีไง
0: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ค่ะ
1: เขาแนะนำงี้เลยเหรอคือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยหรอ
0: ไม่ต้องรับค่ะ
1: อ๋อ
0: เขาแบบว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่ามันตรงเนี้ยเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
1: เป็นในหน้า
0: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
1: คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
0: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
1: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
0: มันไม่แน่นอนนะคะ
1: เดือนเดือนตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
0: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ผล
0: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
1: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
0: ใช่ก็รู้ว่าผิด
1: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
0: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวเราก็ไม่ไหวไง
1: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
0: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
1: ไม่รับผิดชอบด้วย
0: ค่ะ
1: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
0: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
1: ็ปัดความรับผิดชอบ
0: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะ

0: รถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
1: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งที่ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
0: ่
1: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่30 กว่าบาทจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
0: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
1: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
0: ใช่
1: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
0: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว
0: ่
1: าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
0: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมี
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกับเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัววันนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยทรายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่น
5: ะ
6: พอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
5: อ๋อคืออีกด้านหนึ่งคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
6: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
5: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
6: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมกันยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
5: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
6: ์
5: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัติ
6: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เขาทำงานเนี่ย โอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
5: ้ตัวเราเองเหรอคะ
6: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องสายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
5: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
6: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกเขาเรียกทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องสายรับได้ไหมล่ะครับ
5: ไม่
6: ไหวใช
5: ่
6: ไหมฮะแล้วก็คงไม่เอาเยาว์เว้นคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็กลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
5: อ๋อใช่คำว่าแบ็กลิสต์อะไรคะ
6: แบ็กลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็กลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างต้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนี้เขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
5: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
6: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี้มันก็เท่ากับเป็นการแบ็คลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เร็วร้ายมาก
5: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
6: เหมือนกัน
5: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
6: ใช่เขาจะให้น้องทรายเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
5: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
6: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได้
5: ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
6: แน่นอนเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอ่ะ
5: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ้าอยากได้เงิน
6: ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็ต้องรีเจ็คเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
5: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
6: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
5: รถคันใหญ่ๆเนี่ย
6: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับ
5: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีหมายมั้ยอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหา อย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
6: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วละ
5: ค่ะ
6: นะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปคงไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุตินะกลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอมนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำสัญญาเป็นเงินน้อมยอมความกัน
5: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
6: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราพอเราจ่ายให้เขาไป 30,000
5: ค่ะ
6: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000 แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
5: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราเราต้อง ทำยังไงบ้างคะ
6: ผมให้หลัก3ไม้นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม2ไม่ให้ยืม3ไม่ค้ำประกัน
5: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
0: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะนะที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช
1: ้กู้หนี้แบบยังไงฮะ
0: นอกระบบ
1: นอกระบบ
0: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
1: หมวกกันน็อกคืออะไร
0: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ย
1: มอ
0: ไซค์อะไรอย่างเงี้ย
1: คือกู้นอกระบบชัดเจน
0: ชัดเจนเป
1: ็นดอกก็จะสูงหน่อย
0: สูงมาก
1: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
0: ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 ก็มี
1: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้
0: ดอกเบี้ย120
1: แพงมาก
0: ต่อเดือนต่อ24วัน
1: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โห120ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
1: ยึดอะไร
0: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
1: ี้
0: ยเ
1: ขาสามารถค่าดอกกับเงินต้น
0: คือเอาไปก่อนทำมีแล้วก็ไปคุยกัน
1: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
0: เขาต้องดู
1: หรอ
0: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหม
0: เขาก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
1: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
0: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
1: เป็นชายชะกันมาเลย
0: เป็นผู้ชายมาขนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เคยเห็นเหตุการณ์
0: เห็นมีตั้งหลายรายที
1: ่ในนี้
0: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
0: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาละแหละ
1: ยึดเปล่าย
0: ึดเปล่า
1: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
0: เอาไปค้ำประกัน
1: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
0: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
1: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
0: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
1: อ๋อเหรอแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้ง
0: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไร
1: ว่
0: ามีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
1: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
0: ไม่กลัว
1: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
0: สมมติเขาคืนของให้ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น101หรือเป็น3วัน101อะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกลง
1: แล้ว
0: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
1: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว้พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
0: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทเนี้ยไปได้ไหมถ้าสมมติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้เขาม
1: ีสิทธิ์ไหม
0: มีสิทธ
1: ิ์มีสิทธิ์ยึดไหมแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคร
0: ับ ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
1: ้เพราะมันผิดกฎหมายเนาะ
0: มันผิดกฎหมาย
1: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
0: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได
1: ้ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชงน
2: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่ก็จะยอมให้ยืมไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยืมของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยืมของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
5: ่พี่วิรัตคะ
6: คร
5: เรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
6: ครับ
5: ดอกเบี้ย ร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
6: โอ้โหตายเลย
5: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
6: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
5: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู้คือห้ามคิดดอกเบี้ย
6: ง่ายๆถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
5: พูดถึงปล่อยเงินกู้แล้วการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
6: ้อ๋อถ้าเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ย จะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
5: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
6: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือน้องทรายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้อย
5: ่
6: างนี้ทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
5: ในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
6: ค
5: ือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
6: พวกเทคนี่นี่นอกระบบแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกนะครับ
5: ใช่เสื้อแจ็คเก็ตดำ
6: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นมันมีจ่ายไหมสมมติถ้าน้องทรายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
5: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
6: ใช่
5: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
6: เป็นคดีอาญาเลย
5: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
6: ครับ
5: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
6: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องทรายเอาพี่ไปแล้วอ่
5: ะ
6: เอาของพี่ไปแล้วอ่
5: ะ
6: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
5: อ
6: ยู่ดีๆน้องทรายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
5: ค่ะ
6: คดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
5: ะ
6: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
5: ้
6: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
5: ก็คือยาวไปเลย
6: ใช่
5: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
6: เพราะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องทรายไง
5: ค่ะ
6: ใครติดหนี้น้องทรายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหม
5: ค่ะ
6: อย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะมีกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
5: จากที่ใส่เคยเห็นมานะพี่ๆหมวกกันน็อกดำเนี่ยมาก
6: น่ากลัว
5: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
6: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะการข่มขู่ก็ไม่ได้นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามคมคูแบบหรือว่า
5: ต้องนุ่มนวลเกิน ลูกหนี้
6: น
5: ิดน
6: ึ
5: ง
6: หน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
5: ้
6: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
5: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี
6: ่ใช่ต้องจด
5: ทวงหนี้
6: ต้องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องทรายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
5: โดนแน่
6: ต้องหาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องทรายไม่ได
5: ้
6: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบทรายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธารกำนันทำไม่ได้
5: ทำให้อับอายอีก
6: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลา ช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทวงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
5: ้
6: นะครับ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
6: ครับผม
5: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจที่วิรัตด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพัก

ให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนคดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับ

ให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดอ43ใช่ไหมคะ

0: สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
1: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
0: หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่หลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11 12ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในลูกในคำว่าลูกจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคค

ไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเออเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เรารู้สึกว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุ

0: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัพโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เดี๋ยวจะบังเลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอลนะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตาพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าสุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทคร
5: ับ ร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านน
2: ึ
5: งคร
2: ับ น้ำแขกก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10 บาทครับ
6: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตาพี่โจเลยครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
2: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
7: คนกี่ตันนะคะ
8: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
9: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
2: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
9: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงครับเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
10: ฮะนักเกลิ
9: มีพี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็ส่วนพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่ของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
11: สวย
12: สวยเหรอครับ
11: ค่ะ
12: โดตาเกครับหล่อแอครับ
11: หล่อแอ
12: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
11: น่ารัก
12: เดโดตาเกครับ
11: โดตาเก
12: คุณสวยจังครับ
13: เซซะ
14: ทุ
15: บลูลา
13: บลูลา
16: พูดว่ากิจิเลย
17: เหรอกิจิเลยบุบบัว
18: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
19: ไปงานผูกข้อมือช้าง
20: ที่นี่เขาเลี้ยงช้างหรอคะ
19: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
20: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
20: อันนี้เป็นช้างของใครคะ
21: เป็นช้างของลุงเขาครับ
20: ของคุณลุง
21: ครับผม
20: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
21: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับ
4: าจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
7: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
10: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
13: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
7: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
20: เจ้าของไร่คนไหนครับ
15: รู้ไหมเจ้า
7: ของไร่ครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
13: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
20: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
7: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็10โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าว
22: ขอขอกินแซ่บ
7: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
7: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
20: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
7: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
20: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม
7: ไม่

0: ลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับเราก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบ
3: ซ่า
2: ชาครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่ที่บ้านผมบ้านเชฟเลยบ้านเชฟว่าไม่รู้ว่าก็เชฟเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนน่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
2: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
8: ห้
7: าคนน
8: ี้
7: ไม
8: ่
7: ไล่ใครไปอาบที่อ
8: ื่
7: นใช
8: ่
7: ไหมอ๋อ
8: ไม่ไล่เลยคร
9: ับ ไม่ไล่เลยครับอันนี้เกี่ยวกับเช้าเลยครับที่หมื่น
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใช้การสั่งเสร็จก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
10: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
11: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
12: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
6: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
10: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
11: ปกติครับ
10: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
11: ครับเหมือน
10: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
11: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ละดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมักรูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
5: กินเลยกินข้าวเลย
6: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
10: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
13: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
5: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าพิชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาเราพาไปสู่เป็นภพพิชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ละดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
3: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่นะต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
6: เราใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
14: ประมาณ15 นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
15: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
15: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
3: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสามเหลี่ยมแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็อยากได้เพียงเท่านี
15: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
3: ใช่ครับ
15: ได้ยอดแบบไหน
3: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี่
15: อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
16: คร
15: ับ รุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
16: ่รุ่นใหญ่ครับ
15: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
16: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะ
6: ครับของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
16: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
5: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
6: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
5: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
0: ชื่อเสียงของอาจารย์ละดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากากยองหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
6: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะคะ
17: บ้านมือรือชัยครับ
6: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
17: ไม่ค่อยเยอะครับ
6: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
17: อายุ15ครับ
6: 15ตอนนี้ล่ะคะ
17: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
6: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
17: ครับ
6: มั่นใจว่าเสร็จแน
17: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
5: ก็แบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวน่าจะ6 แถวแล้วก็มีเศษ
0: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อสร้างช่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
15: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไปข้างในอะคะ
5: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองนั่งเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
15: เป็นยังไงบ้างคะเริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
17: นิดหน่อยครับ
15: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
17: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
5: ตอนนี้ขีดเสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยนี่แล้วมาขึ้นแถวใหม่
18: ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะขีดแรก
5: เขาเรียกว่าขาบัวขาเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมใบ
18: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
5: ไม่ต้องใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอม
0: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
18: คือเวลาอาจารย์จุ่มหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
5: ใช่ครับนิดเดียวจุ่มไปเป็นนิดเดียว
18: คือน้ำหนักมือต้องพอดีเลย
5: ใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
0: ทุกๆครั้งอาจารย์ละดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
18: เคยเจอยากที่สุดลักษณะ
5: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานมันก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
0: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
5: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณีสองเป็นเรื่องความเชื่อสามเป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
0: อาจารย์ละดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
19: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
0: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
5: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube มหิดล Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้าหัวเพราะว่าตั้งบอสหน้าเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่หัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: มั้ยไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
2: เชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายกว่าครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
2: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราละเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไป
1: ครับโอเคค่ะโอเค
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
4: เพื่อแบบความ
2: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่า

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอันเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณท้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน บันไดแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละเอา
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปงดไปวนแล้วไปงดด้านชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่หมดไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: อันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: ม
1: าหลาย
0: ปีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ใช่
2: เ
1: ราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: คือ
0: ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช่
2: คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูก
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันจะเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะถึงไงตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหม
3: ือ
1: นก
3: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก
0: ่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: น่ะ
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: มันแบบเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เออเนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปใ
2: ช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่
0: อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: ต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขที่หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับ10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แลมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอด1หลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมเนี่ยคือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้งั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
4: ตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวนี้ขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาครับสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่

0: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำพอเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
2: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ฟาร์มเลอร์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยและก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมาอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

อุบัติภัยจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณที่ชื้นแฉะพร้อมติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติรวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานไม่เสียบปลั๊กไฟจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกันตลอดจนปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้แจ้งช่างซ่อมแซมห้ามนำมาใช้งานเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้สับสวิตช์เบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟแล้วใช้ผ้าแห้งหรือเชือกคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก
1: ็ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

Ha ha ha!

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อ

0: ที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
1: นี่จะถึงยังครับ
0: ถึงแล้วครับร้านป้าซุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
2: 970บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
0: น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10บาทครับ
3: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพิโจเลยครับ
4: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
0: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
5: พอดีกี่ตันนะคะ
6: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตัน5 2ตัน6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5ครับ
7: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
0: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
4: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
7: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงนั้นเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
8: ฮะนักเกลิกฮะ
7: นี่พี่อ๋อนี่ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมมติพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
4: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่งเด็กบางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
9: สวย
10: สวยเหรอครับ
9: ค่ะ
10: โดตาเกครับหล่อแอครับ
9: หล่อแอ
10: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
9: น่ารัก
10: เดโดตาเกครับ
9: โดตาเก
10: คุณสวยจังครับ
11: เซซะ
12: ทุ
13: บลือลา
11: ลือลา
14: พูดว่ากิจเจีย
15: ร์อ่ะกิจเจียร์อะไรบุบบ้ว
14: นผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
16: ไปงานผูกข้อมือช้าง
17: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
16: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแล้วครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
17: ไปไหนคะ
4: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่านึงที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
17: อันนี้เป็นช้างของใครคร
18: ับเป็นช้างของลุงเขาครับ
17: ของคุณลุง
18: ครับผม
17: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอ
18: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับ

0: เพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
1: เราบินโดรนตาไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยล่ะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตามข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
2: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุงบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
1: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซล่าเซลล
3: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
4: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
3: หมู่บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
5: ของไร่คนไหน
6: คร
3: ับ ฝรั่งครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
1: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสำปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
4: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
5: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
3: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็11โมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
7: ขอสักกี่เส้น
3: เขาบอกว่าทำแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจะเล่นนี้ดูครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดเขาไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
1: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
3: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
5: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
3: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับที่เราจะเอานี่ก็คือนี่แหละครับหินแบบนี้ครับได้หมดเลยครับต้องเป็นหินเฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่จะเอาไปทำปูนได้เอาไปเท่าที่เราต้องการฮะว่าเราจะทำเท่าไหร่ครับ
5: แล้วเวลาเรามาทุบแบบนี้มันผิดไหม

0: ลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับแล้วก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้นะแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เป็นจัดเต้นแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุก

0: ครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักแต่ก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
1: อยู่แต่ว่าผมว่าเชื่อเลยว่าเชื่อว่าผู้รู้ว่าผมก็เชื่อเหมือนกัน
0: ครับต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
3: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ขาลาย
4: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนน่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงขาขาวเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
4: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
5: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
6: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับ
7: มีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
8: มาอาบน้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
9: ห
8: น้าคนน
9: ี้
8: ไม่ไล
9: ่
8: ใครไปอาบที่อื่นใช่ไหม
9: อ
10: ๋
9: อไม
10: ่
9: ไล่แล้วคร
10: ับ ไม่ไล่เลยครับอันนี้เจ็บครับอาบเช้าเลยครับที่
9: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใจเราสั่นแต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
4: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
11: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
12: 22ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
13: ทุกคนเต็มหมู่บ้าน
5: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะ
11: อันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
12: ปกติครับ
11: เหมือนของอนันต์เลยไหมเน
12: ี่
11: ย
12: ครับเหมือน
11: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
12: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
4: อาจารย์ละดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
14: กินเลยกินข้าวเลย
5: ขอบคุณค่ะ
4: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
5: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
15: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
3: ตัวปาลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพชาติเนี่ยอาจจะเราไปจะข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยก็จะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปก็จะพาไปสู่เป็นภพชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
4: อาจารย์ละดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยน

0: ับอันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่แล้วต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
1: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
2: ประมาณ15นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
3: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
4: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ์เลย
4: ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์เหรอคะ
0: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็อยากได้เพียงเท่านี
4: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
0: ใช่ครับ
4: ได้ขนาดไหน
0: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วครับพี
4: ่อันนี้ถือว่าเป็น3รุ่นเลยไหมคะ
5: ร
4: ุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
5: ่รุ่นใหญ่ครับ
4: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
5: ผมสักมา3ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
1: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
5: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
3: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
6: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทําผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะว่าต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
1: ก็จะนิยมสักลายแบบนี้ที่ขาด้วย
6: ก็จะนิยมสักที่ขาเพราะเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทําให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลังในขา
3: ชื่อเสียงของอาจารย์ละดานั้นโด่งดังไปไกลนะครับในกลุ่มพี่น้องชาวไทยปากาเกยอหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
1: ้พ่อจะหมู่บ้านอะไรนะ
7: บ้านมือรือชายครับ
1: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
7: ไม่ค่อยเยอะครับ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
7: อายุ15ครับ
1: 15ตอนนี้ล่ะ
7: ยี่สิบแล้วยี่สิบเก้าน
1: ี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
7: ครับ
1: มั่นใจว่าเสร็จแน
7: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
3: การสักของโตเริ่มแต่เช้า
8: ต้องแบ่งช่องให้มันลงตัวว่ามันได้กี่แถวกี่แถวน่าจะ6 แถวแล้วก็มีเศษ
3: ขั้นตอนการสักนั้นเริ่มจากการใช้ตอกนะครับในการมาวัดตีเส้นเพื่อซ่องตามที่เห็นอยู่นี้ซึ่งตอกนี้อาจารย์ท่านทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
4: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไว้ข้างในอะคะ
6: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองนั่งเอาไว้รอง
3: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะ
9: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
7: ไม่เลยครับ
9: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
7: ้ครับ
3: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ละดาจำได้หมดครับ
6: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยนี่แล้วมาขึ้นแถวใหม
4: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะชุดแรก
6: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะโมไล
4: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
6: ไม่ต้องครับใส่ไปเลยครับแบบนี้อยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วเป็นมอม
3: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขม่าวไฟ

0: คือเวลาอาจารย์จุ่มหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
1: ใช่นิดเดียวจุ่มปลายเข็มนิดเดียว
0: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับนี่น้ำมันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะตักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดอย่างนี้ครับต้องใช้ตลอด
2: ทุกๆครั้งอาจารย์ระดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
0: เคยเจอยากที่สุดลักษณะเป็น
1: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจฮะถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที
2: ่กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
3: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณีสองเป็นเรื่องความเชื่อสามเป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุญคุณแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
2: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
4: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
2: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
3: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ

0: ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
1: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
2: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
3: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
4: ตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
5: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
6: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับ
7: เด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
8: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ
9: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: วันนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าอธิพลเจียมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: แ
0: ต่เห็นนี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมอะครับ เป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อะ
3: ใช้
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะ
3: ใช่
2: ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับนี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
3: ใช่แ
0: ต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์คือ2เมตร40อ
3: ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่มั้ย
3: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
3: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
3: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้ได้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราตำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องอย่างเงี้ยครับจบละ ก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากน
1: ั้
2: นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ่ะใช่
1: ไหมถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเมตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอดสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ก็มันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อเดียวกันที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่จริงๆก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้าน1ด้าน2ด้าน3ก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
2: ครับ
1: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะคร
1: ับวัดได้ครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณไ
5: ทยนั่นแหละ
2: อ๋อ
5: น
2: ี่
5: ไง
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้

0: ี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบเนี้ยเป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วมีคนถามด้วยว่าทำไมไม่จ่อกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
2: ่
0: ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนน
1: ี่แต่ไม่ต้องหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านได้เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการจอแล้ว
2: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องจอนะ
2: ฮะ
0: ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครอยากให้หวานมากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่างนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคโอเคครับ
2: มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้ไปลงเลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยนะ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

มันคือจอกลงกับปั่นขึ้นนะมัน

0: าแก๊กๆอยู่อ่ะไอ้ตรงแนบจะมีตัวที่กดของข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: พี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: เอาข้างเดียวก่อน
3: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
4: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
4: ปุ๊บเอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปาก
5: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
4: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: ซึ่งในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
1: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยคง
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเนาะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ใช่
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: อบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่ของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช
2: ่
1: วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี
3: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
3: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
3: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาเฮ้คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: น้ำที่คนในหมู่บ้านใช้มาจากตาน้ำในอุโมงค์เหมืองแร่ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

0: สาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีปี2551ค่ะนอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานที่เราดูพื้นที่ในชุมชนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในด้านต่างๆจะดูไล่ตั้งแต่พื้นที่ภัยพิบัติความเป็นอยู่ของชาวบ้านเองทรัพยากรธรณีอะไรที่ชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออะไรที่จะมีผลกระทบกับคนในชุมชนที่เริ่มสนใจเรื่องของการปนเปื้อนในน้ำของชุมชนนะคะก็เกิดจากการที่เราเคยไปสำรวจสมัยเรียนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของศักยภาพแหล่งแร่เราก็เห็นว่าด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เองชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาน้ำในหลายๆส่วนถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: ชาวบ้านในหมู่บ้านสุภาลาวนี้ใช้น้ำประปาภูเขาที่ไหลมาจากใต้เหมืองครับมาจากอุโมงค์ต้องใช้น้ำสายนี้ครับเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากน้ำมันมาจากอุโมงค์ที่เดียวครับมันก็ต้องใช้ก็ไม่กล้ากินครับเพราะรู้ข่าวว่ามีสารตะกั่วก็เลยใช้เฉพาะภายนอกคือผ้าล้างรถถูบ้านอะไรพวกนี
0: ้หลังจากที่เรียนจบพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ชักชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่สาขาตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆอะค่ะจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมอนิเตอร์ดีเทคค่าว่าค่าในพื้นที่เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าจากการที่เรียนมหิดลนะคะมหิดลปลูกฝังให้เราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็เลยเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะ
2: ภารกิจของวิทยาเขตเนี่ยเราก็จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้ทางเชิงลึกและเชิงกว้างและสามารถบูรณาการให้สอดรับกับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นนะครับก็คือวิจัยกับบริการวิชาการเราผลิตมาเนี่ยเพื่อที่ตอบสนองต่อสังคมสามารถบูรณาการงานวิจัยต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของทรัพยากรภูมิภาคตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
0: จากการสำรวจเราก็เก็บตัวอย่างแล้วค่ะได้ค่าตัวเรามาทำการวิเคราะห์ตัวของพื้นที่ของค่าก่อนค่ะเพื่อทำแผนที่การปนเปื้อนของน้ำในแต่ละพื้นที่เทียบกับทิศทางการไหลของน้ำ

0: ผลคือบริเวณปากอุโมงค่าตัวของตะกั่วกับสังกะสีก็จะสูงถัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่าก็จะลดลงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอุปโภคได้แต่ว่าไม่ควรจะนำมาบริโภคที่เราทำเนี่ยค่ะจะทำเพื่อ follow ในทุกๆปีอยู่แล้วว่าค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในแต่ละปีหลังจากที่ได้ค่าแล้วอะค่ะเราก็จะนำค่าจากแต่ละจุดที่เราเก็บไปบอกกับผู้นำชุมชนว่าบริเวณใดบ้างที่เขาควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนที่เขาควรที่จะเลือกที่จะใช้น้ำได้บ้าง
1: ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์นะครับมันมีประโยชน์มากครับผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดคุยในชุมชนก่อนโดยเฉพาะหน่วยงานและการที่อยู่ในตำบลนี้ครับว่าคราวนี้เราต้องทำอะไรก่อนจุดไหนที่ต้องแก้ไขและหาสาเหตุการที่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในตำบลเราเนี้ยครับ
0: ปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นฝายเพื่อที่จะชะลอกักน้ำไว้การทำฝายอะค่ะจะช่วยชะลอตัวของตะกอนตะกั่วให้ตกอยู่บริเวณฝายก่อนที่จะไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้การปนเปื้อนของตะกั่วในน้ำอะค่ะมีปริมาณลดลงสามารถก็จะสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจขึ้นอาจารย์ภูมิใจมากนะคะที่ได้นำความรู้สาขาธรณีศาสตร์มาใช้กับคนในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆแล้วเราก็ยังอยากเอาความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย
2: ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปช่วยในชุมชนเนี่ยมีทั้งเป็นระดับชาติและนานาชาติมันเป็นแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องต่อไปเป็นการสร้าง culture หรือวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสังคมต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำของพระราชบิดาทุกคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
0: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งอาจารย์คิดว่านี่แหละคือปัญญาของแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจริงๆ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชม

0: นะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่อง
1: เกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมค่ะทางแพ่งและพาณิชย์ค่ะ
0: ทางแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คงเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะไม่รู้เอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าแค่เราไปซื้ออาหารรับประทานตรงนี้มันก็คือกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับอันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการหยิบยืมเงินซึ่งก็ทำกันอยู่ประจำ
1: แล้วผู้ชม
0: จะยืมแล้วไม่คืนนี่ก็ยังทำอยู่ประจำเหมือนกันจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าเอาเข้ามาก็ไปคืนเขานะครับนะวันนี้ก็คงคุยกันในความหลากหลายในเรื่องของธุรกรรมทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับอันนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ออยครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสนัดคุณสมบัติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณปาริชาติเดชาติวงศ์ณอยุธยาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นสาระในเรื่องของธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์สัปดาห์นี้นำอะไรดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมติดตามได้เลยครับ
4: นภานภาอยู่บ้านนี่จ้า
5: เองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพอดีว่ากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
5: ขอบคุณมากนะคะว่าแต่ว่าพี่ชื่นไปต่างจังหวัดไปทำอะไรมาเหรอคะ
4: ก็พี่สมบูรณ์นะสิชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่กับพวกคณะเขาอะ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะป้าชื่น
6: สวัสดีจ้า
5: คุณแม่คะพี่ตาเห็นจดหมายคุณแม่อยู่ในกล่องหน้าบ้านเราอะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาเมื่อไหร
6: ่ขอบใจมากลูกว่าแต่ว่าจดหมายอะไรเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นพี่ตาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะได้ทำอาหารเย็นให้ทานคุณป้าอยู่ทานด้วยกันนะคะ
4: ไม่หรอกจ้าขอบใจนะจดหมายอะไรหรอนภา
6: อ๋อจดหมายจากพี่ดำรงนะคะเขาโทรมายืมเงินนภา 200,000 บาทนภาโอนเข้าธนาคารให้เขาแล้วแต่ว่านภาบอกให้เขียนจดหมายมาบอกถ้าได้รับเงินแล้วนะคะ
4: แล้วที่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยเหรอ
6: เปล่าค่ะก็เห็นว่าเป็นคนกันเองนะคะ
4: งั้นก็อย่าลืมเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ดีล่ะเผื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินก็ได้นะ
6: ค่ะ
5: เชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงคุณป้านั่งรอก่อนนะคะคุณแม่คะคุณลุงกับคุณป้ามาหาค่ะค่อยๆลุกนะคะเดี๋ยวทิพย์ตาไปเอาน้ำเย็นๆให้ทานนะคะ
7: จ้าย
4: ังไงบ้าง
6: สวัสดีค่ะพี่ชื่นพี่สมบูรณ
7: ์สวัสดีนะพะเป็นยังไงบ้างเราอะ
6: อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ก็หมดเงินรักษาตัวไปตั้งเยอะเงินทองก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวันนะคะ
4: อ้าวแล้วลูกหนี้ชื่อดำรงอ่ะที่ยืมเงินนภาไป 200,000 เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาเอาเงินมาคืนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยค่ะทวงไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยยืมเงินนภาเลยอะค่ะ
7: เหรอแล้วนภาทำสัญญายืมเงินกับเขาไว้หรือเปล่า
6: ไม่ได้ทำค่ะเขาถึงได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ย
4: แต่พี่จำได้นะว่านายดำรงเขามีจดหมายขอบคุณนภาที่ให้เขายืมเงินด้วยเนี่ยพี่ยังบอกให้นภาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะ
7: มีจดหมายขอบคุณจากนายดำรงแล้วนภายังเก็บอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะนภาก็บอกเขาเรื่องจดหมายแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะ
7: ผมว่านะยังไงเนี่ยเราต้องไปปรึกษานักกฎหมายนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีจดหมายจากนายดำรงเป็นหลักฐาน
4: ใช่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยท่าทางจะไม่ได้คืน
1: จากกรณีดังกล่าว จดหมายขอบคุณของนายดำรงจะใช้เป็นหลักฐานแทนสัญญายืมเงินได้หรือไม่ก็

0: ขอได้ขอไม่ได้
1: ผมอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะครับเป็นรูปมือแล้วก็แย่งกันกดไฟใครได้สัญญาณไฟมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถ้าถูกทีหลังได้คะแนนเดียวงั้นต้องแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกดครับ

0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ได้มั่นใจ
0: ใช้ได้มั่นใจ
1: คุณธนัท
2: สนัดค่ะก็คิดว่าน่าจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดอ่ะเรามีธรรมอ่ะเราคิดว่าคนนั้นเขาน่าจะมีจิตใต้สำนึกอ่ะนะจุ๋มคิดว่าได้ค่ะ
1: จิตใต้สำนึกก็เขาไม่มีไงตกลงตอบข้อก็ยกป้ายให้นิด
2: ก็ไกลค่ะ
1: เดี๋ยวจะนั้นตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคิดว่าได้ครับจริงๆแล้วได้ไหมฮะอาจารย
3: ์ค่ะก็ทั้งสองคนนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะคือในสัญญาตามกฎหมายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะคะสัญญาก็เกิดแต่ว่าบางสัญญาบางประเภทกฎหมายก็จะกำหนดว่าจะต้องทำตามแบบนะคะอย่างเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะแต่บางชนิดกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีหลักฐานนะคะซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ฟ้องร้องไม่ได้นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยจดหมายที่ตอบขอบคุณบอกว่าได้รับเงินที่ได้ยืมไปแล้วนะคะก็สามารถเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำเป็นรูปของสัญญานะคะปกติแต่อันนั้นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหลักฐานได
1: ้ขอบคุณครับแล้วก็ชัดเจนฮะอันนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
5: เป็นยังไงบ้างพี่สุสวนเกษตรที่เนี่ยทำเลดีมากผมชอบนะพอดีเจ้าของเขากำลังร้อนเงินประขาดขายราคาถูกมากเลย
6: พี่กีเห็นด้วยนะสวยดีออกแล้วก็ราคา20ล้านเองอ่ะไม่แพงเลย
5: ที่ผมชอบที่สุดนะก็คือมีทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้าโล่งเลยอ่ะเอาไว้สำหรับขี่ม้าเล่นได้ด้วย
6: เหมาะเลยซื้อเลยถูกใจพี่มากเลยพี่อ่ะจะได้มีที่พักผ่อนพักผ่อนสมองมีบรรยากาศหลายที่ชีวิตพี่จะได้ยืนยาวขึ้นอีกไง
5: ดีพี่พอดีเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเซ็นสัญญาซื้อม้า
6: ซื้อม้าเหรอ
5: ใช่
6: ซื้อม้ากันแล้วเหรอ
5: ใช่ครับ
6: ไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ
5: ก็ถูกๆครับพี่2ล้าน
6: 2ล้านม้าเนี่ย2ล้านโอ้
5: ใช่พี่สำหรับม้าแข่งมันไม่แพงหรอก
6: ใช่คนนั้นหรือเปล่าเนี่ย
5: ใช่
6: เด่นมากเนี่ย
7: สวัสดีครับคุณเจษ
5: ก่อน
7: ครับผม
5: อันนี้พี่สุก
7: สวัสดีครับพี่สุก
6: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
5: นายเด็ดที่จะมาทำสัญญาซื้อขายม้า
7: ครับผม
5: แล้วเอาสัญญามาป่ะ
7: เอามาครับผมเอามานี่ครับคุณเจษครับ
5: โอเคเดี๋ยวพี่เบลเงินมาจำฮะมาให้รอแป๊บนึงนะ
7: ครับผม
5: เดี๋ยวผมมาพี
7: ่ผมไม่ทราบมาสนใจสักตัวไหมครับ
5: พี่ซุปรอนานป่ะ
6: เดี๋ยว
5: ทานกาแฟทานขนมกันก่อน
7: โอ้ขอบคุณครับผม
8: กาแฟร้อนๆค่ะ
7: ขอบคุณครับ
5: นี่เงินประจำค่ามา 500,000
7: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวคุณเจตช่วยเซ็นตรงนี้ให้ผมนะครับแล้วส่วนพิสูจน์นะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ผมด้วยพอดีอยู่ในบ้านนี้พอมีใครเซ็นเป็นพยานเพิ่มให้ผมอีกสักคนไหมครับ
5: มีผมมีน้องสาวอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาเซ็นเป็นพยานเพิ่มอีกคนน
7: ึ
5: ง
7: ดีครับผมขอบคุณครับ
6: ในสัญญานี้เนี่ยจะส่งมอบม้าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม
7: ใช่ครับแล้วผมจะต้องขอรับเงินส่วนที่เหลืออีก 1,500,000 บาทครับสวัสดีครับคุณเจษ
9: สวัสดีครับ
7: ครับผม
9: คุณมาทำอะไรที่บ้านผมเนี่ย
7: อ้าวผมก็มาทวงเงินค่าซื้อม้าที่เหลือไงครับ 1,500,000 บาทยังไงล่ะผมก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาทวงก่อนที่ผมจะเข้ามานะแต่คุณเจษไม่เคยติดต่อผมมาเลยแล้วคุณจะทำนิ่งเฉยแล้วคุณทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ
9: จะให้หมายความว่ายังไงผมไม่ได้รับม้าจากคุณคุณทำม้าผมตายผมจ่ายเงินไป 500,000 บาทแล้วผมไม่ทวงเงินมาจำคืนจากคุณมันก็ดีถ่มไปแล้ว
7: โอ้คุณจะมาทวงค่ามาจำผมคืนได้ยังไง
0: มันเป็นเหตุสุวิสัยผมอ่ะ

0: ำม้ามาส่งให้คุณแล้วแต่ระหว่างทางนะฝนมันตกหนักถนนมันทรุดม้ามันก็เลยตกท้องร่องตายช่วยเหลือไม่ได
1: ้ก็เพราะว่าม้ามันตายแล้วคุณจะแก้ผมจ่ายตังค์อีกเหรอ
0: ผมน่ะมีสิทธิ์มาทวงเพราะผมมีสัญญาซื้อขายระหว่างเราสองคนตามสัญญาที่เซ็นไว้แล้วก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ม้าเนี่ยเป็นของคุณเจตนับตั้งแต่วันนั้นแล้วอะ
1: แล้วไง
0: อ
1: ้
0: าวก็จะแล้วไงก็ตามกฎหมายอะหมายความว่าคุณเจตต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้กับผม
1: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่คิดว่ากฎหมายจะเป็นอย่างนั้นยังไงอะผมก็ไม่จ่ายคุณแน่นอนถ้าอยากได้นะเชิญคุณไปฟ้องศาลเอาเลยแล้วผมจะขอเงินค่ามาจำคืนกับคุณ
2: จากกรณีดังกล่าวนายเจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างจ่ายอยู่แก่นายเดชได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
3: ้มืออยู่ที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับอาริชาครับ
4: ไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ
3: จ่ายไหมครับ
4: ค่าม้าไม่ต้องค่ะ
3: อันนั้นจะชำระค่าม้าให้นายเดชได้หรือไม่ก็กอได้ขอไม่ได้
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ปฏิเสธชำระไม่ได้นะครับ
4: ไม่ได้
3: สรุปแล้วต้องจ่ายไหมฮะ
4: ไม่ต้องจ่ายค
3: ่ะฮะ
4: ไม่ต้องจ่าย
3: จ่ายหรือไม่จ่าย
4: ไม่จ่าย
3: เขาบอกกรณีนี้เจตจะเรียกค่ามัดจำคืนจากนายเดชและปฏิเสธไม่ชำระเงินค่าม้าที่ยังค้างอยู
4: ่
3: แก่นายเดชได้หรือไม่ปฏิเสธไม่ชำระได้หรือไม่
4: ปฏิเสธไม่ชำระได
3: ้ถ้าได้ต้องตอบข้อกอ
4: ข้อกอ
3: ข้อกอนะฮะยกข้อกอ
4: ข้อกอพูดผิด
3: ปฏิเสธได้ทำไมคิดไม่ได้ครับ
4: เพราะว่าม้าตายแล้วเนี่ยฮะเพราะมันไม่มีคือไม่มีม้าตัวม้าที่สำคัญ
3: ม้ามาไม่ถึงเขา
4: ใช่ม้ามาถึงว่าจะให้เงินไปก่อนห้าแสนก็ต้องคืนมาเพราะว่าม้ามันตายไปแล้วจะมาขอเงินไม่ได้อ่ะอีกล้านห้าไม่ได้
3: ยังไงก็ไม่ให้
4: ไม่ให้
3: ไม่ให้ขอบคุณครับได้ไหมครับ
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ไม่ได้เหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
3: ทำไมวะ
5: เพราะว่าเราไม่มีเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ม้ายังไม่มาเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะค
3: ่
5: ะ
3: สามารถปฏิเสธไม่จ่ายเงินได
5: ้
3: นะครับอ้าวครับขอบคุณตอบเหมือนกันเลยจริงๆแล้วปฏิเสธได้ไหมครับอาจารย
6: ์ค่ะข้อนี้อาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไปพอสมควรนะคะแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยเมื่อเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยม้าซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้มีการทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าม้าแข่งเนี่ยเป็นม้าที่มีการจดทะเบียนนะคะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปกติในเรื่องของซื้อขายนะคะทันทีที่ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดปั๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีนะคะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เช่นนั้นนะคะก็คือถือว่าตอนทำสัญญาซื้อขายเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีเลยนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดหนี้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระราคาฝ่ายผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้นะคะแต่ตัวกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะคะทีนี้เมื่อมีการส่งมอบมาเนี่ยก็เป็นหนี้ของฝ่ายผู้ขายนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าการชำระหนี้คือยังไม่ผิดนัดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะฝ่ายลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่อย่าลืมว่าฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้ในการชำระราคานั้นก็ยังคงต้องมีอยู่นะคะแต่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือม้าเนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จริงแต่ว่าตา456วรรค1เนี่ยอย่างสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้ก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนนะคะอันนั้นก็ถือว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญากันแล้วนะคะอันนี้ก็โชคช่วยนิดนึงนะคะก็คือทำเป็นหนังสือระหว่างกันเองไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะคะก็เลยช่วยให้สัญญา ซื้อขายนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะไปนะฮะแต่เมื่อสัญญาโมฆะในฐานะที่เป็นสัญญาซื้อขายเสด็จขาดแต่ถ้ายังมีสัญญานะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นจะซื้อจะขายนะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้ก็สามารถบังคับได้ตามกฎหมายคือบังคับให้ลูกหนี้ไปทำการจดทะเบียนให้ได้แต่ม้าเนี่ยมันตายไปแล้วมันพ้นวิสัยที่จะทำการส่งมอบนะคะหรือจะไปจดทะเบียนก็ไม่ได้อีกคือข้อนี้มันจะซับซ้อนมากหลายซับซ้อนนะคะก็คำตอบนั้นก็ถูกต้อง
3: เพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนคร
2: ับข้อนี้ตอบไม่ถูกค่ะเอาเสียงตบมือไปก่อนค่ะ
3: ครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับน่าสนใจอยู่กินกันนะครับไปซื้อบ้านด้วยกันช่วยกันผ่อนส่งกันไปแล้วปัญหาพอจะแยกกันปัญหาบ้านจะแบ่งยังไงใครเอาหลังคาไปหรืออะไรยังไง
2: ใช่
3: นะครับอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายนะครับอันนั้นจะได้รับการไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: สบายสบายทำมือหน่อยที่อาจารย
7: ์
8: สบายสบาย
7: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
8: นะมันจะได้มีอารมณ์ในลักษณะที่ว่าร่วมกันที่มันสบายสบาย
7: ใช่แล้วค่ะอาจารย์คะแหม
8: ผมให้อาจารย์เปิดคำถามมาเลยผมจะตอบแบบสบายสบาย
7: แต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของคุณสามีที่วางแผนจะเลิกกับคุณภรรยามาถามด้วยค่ะอาจารย
8: ์ฮะอาจารย์ไปแอบรู้มาได้ยังไงเนี่ย
7: โอ้ยไม่ต้ององต้องแอบหรอกค่ะอาจารย์คะแค่ฟังคำถามก็รู้แล้วว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
8: ์เขาถามมาว่าไง
7: อาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะ
8: เ
7: รื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมเล่ามาบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มาคุยกันบอกเธอเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่กันดีกว่านะบ้านเก่านี่มันก็เก่าละแต่ตังเราไม่มีเราก็ต้องไปกู้นะเอาอย่างนี้กันละกันก็ตกลงกันให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนไปกู้คนเดียวนะคะโดยคุณสามีไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเวลาผ่อนเนี่ยผ่อนคนละครึ่ง ออกกันคนละครึ่งแต่ชื่อกู้เนี่ยเป็นชื่อคนเดียวทีนี้คุณสามีก็มานั่งคิดสิคะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยู่ต่อมาเกิดต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมเนี่ยเพราะเวลากู้เนี่ยผมไม่ได้มีชื่อกู้ด้วย
8: ภรรยาก็มีชื่อในโฉนดคนเดียว
7: แล้วยังไงเนี่ยแต่เงินผ่อนนะผมผ่อนคนละครึ่งนะแล้วผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยคะอาจารย
8: ์
7: เริ่มคิดที่จะเลิกกับภรรยาเห็นไหมคะ
8: อาจารย์เลยเดา
7: คิดเลิกไว้ก่อนเห็นไหมคะอาจารย์นะยังไม่ทันจะเลิกเลยคิดไว้ก่อนถ้าเลิกผมจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหม
8: คือถ้าคนไม่เลิกมันก็ไม่คิด
7: ก็ไม่ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะก็อยู่ด้วยกันไงอาจารย
8: ์ก็อยู่ด้วยกัน
7: นี่แสดงว่ามีแผนแน่นอนอาจารย
8: ์นะเอาผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะถ้าคนปกติทั่วไปรักกัน
7: อยู่ด้วยกัน
8: คู่สร้างคู่สมกันก็เฮ้ยหนักนิดเบาหน่อย
7: บ้านก็อยู่ด้วยกันจะไปคิดอะไร
8: ไปเฮ้ยถ้าจะเลิก
7: ถ้าจะเลิกใช่ไหมอาจารย์นะคิดมาเนี่ยอาจารย์
8: เอางี
7: ้ค่ะ
8: คือถ้าจดทะเบียนสมรส
7: ค่ะ
8: มันง่ายอาจารย์
7: นั่นนะสิคะ
8: ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส
7: ค่ะ
8: ยังไงจะมีชื่อใครเป็นชื่อใครจะเป็นชื่อภรรยาจะเป็นชื่อสามี
7: ค่ะ
8: เลิกกันผ่าครึ่ง
7: หารไปหาคนละครึ่ง
8: เพราะมันเป็นสินสมรส
7: ค่ะ
8: แต่นี่ไม่ได้จดทะเบียน
7: นั่นนะสิคะอาจารย
8: ์แล้วก็ดันเป็นชื่อภรรยา
7: ใช่ที่ไปกู้ค่ะอาจารย
8: ์เฮ้ยแต่เราผ่อนด้วยนะ
7: ค่ะ
8: ไม่ใช่ภรรยาผ่อนคือถ้าภรรยาผ่อนคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราอยู่เกาะ
7: ใช่
8: เกาะเมียกิน
7: ใช่เกาะเมียกิน
8: แต่ไอ้นี่เราก็ช่วยกันผ่อนน่ะ
7: ค่ะ
8: ร่วมด้วยช่วยกันน่ะอาจารย
7: ์ค่ะ
8: ดังนั้นในแง่ของกฎหมายกรณีอย่างนี้แม้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส
7: ค่ะ
8: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนหรือเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนะไม่ได้พูดเรื่องสินสมรสไม่ได้พูดเรื่องคู่สมรสแต่เราพูดในถามว่าคุณร่วมกันเป็นหุ้นส่วน
7: อ๋อค่ะ
8: เหมือนคนที่เป็นสามีแล้วมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยบางทีเขาก็มีสิทธิ
7: ์
8: เพราะเขาร่วมมือร่วมใจในการทำมาหากินทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
7: ค่ะ
8: เฮ้ยเขาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วน
7: หุ้นส่วนค่ะ
8: กรณีนี
7: ้ค่ะ
8: คุณถือว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมกันผ่อน
7: อ๋อค่ะ
8: ถ้าเวลาคุณเลิกกันจริง
7: ๆค่ะ
8: แล้วภรรยาไม่ยอมให้คุณเลยเพราะทะเลาะ กันนี่อาจารย์ตอนนั้นต้องทะเลาะ กันไหม
7: ใช่ใช่ถึงจะเลิก
8: ใส่หัวแกออกไปฉันมีโฉนดแล้ว
7: อ๋อค่ะ
8: ฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินหลังนี้แล้ว
7: ค่ะ
8: ใส่หัวมาทางไหนไปทางนั้น
7: อ๋อค่ะ
8: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่
7: า
8: ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเราร่วมผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเงินไปจ่ายยังไงเก็บหลักฐานไว้ยังไงถ้าเก็บได
7: ้
8: ขอให้เก็บไว้ว่า คุณมีส่วนผ่อนโอนนู่นโอนนี่หรือโอนไปจากบัญชีของคุณหักไปจากบัญชีของคุณทั้งหมดเหล่านี้นำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องขอแบ่งได้ครับอาจารย์อ๋อ
7: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ดีไปแต่ถ้าเลิกกันพยายามหาหลักฐานมาแสดงว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีส่วนผ่อนด้วยถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ด้วยสบายใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่ทางที่ดีอย่าไปเลิกเลยนะคะเนาะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
3: กับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็คงไขความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นหลักกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็จดทะเบียนสมรสนั้นกฎหมายก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับรายการในวันนี้ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของรายการของเราถ้าท่านผู้ชมมี
2: ข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรวมถึงตอนนี้เรามี Facebook แล้วค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อกับพวกเราได้ค่ะ
3: ค่ะอย่าลืมนะครับนั้นก็รอต่างๆแล้วนั้นจากท่านผู้ชมมาอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับรายการในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์คำว่า earnest ค่ะแปลว่ามัดจำนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้ไว้เมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้วหรือเป็นประการการปฏิบัติตามสัญญาค่ะ
3: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
10: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จดคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จดก็คือการบันทึก บัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการ

ประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุติศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถ

ของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่านอีไฟลิ่งการขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

วัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอแม่บ้านกันนะรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ได้วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดหรอครับ
1: ยังไม่เลือกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับ
1: เดี๋ยวพี่วุฒิ
0: จะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงใจเย็น
2: เดี๋ยวอ
0: ะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลน่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

ณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลาโมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โหยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอกไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่ไหนพี่กลับเถอะ
3: โธ่แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับ
1: พี่
2: คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่แป๊บ
1: แป๊บหมายแล้วครับเถอะพี
3: ่ก็มาก
1: ูจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: เฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะเลยหน้าบ้านเขาวะ
1: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
0: ว่าไงทำอะไรล็อบล็อบล็อบหน้าบ้านกูวะ
1: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
0: มึงเป็นใครวะ
1: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
0: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
1: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
0: มึงพึมพำอะไรวะ
1: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
0: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
1: อย่างที่ลุงเข้าใจครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้ครับ
0: เออเขาไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
1: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงครับ
0: เองแน่ใจนะ
1: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
0: อ่ะเร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
1: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
0: พับผงอ่างทองไงล่ะ
1: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
0: โอ้มีหมดอะพับผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
1: เหรอลุง
0: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
1: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
0: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
1: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
0: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
1: ไอเอ็มไอเวน
0: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
1: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
0: ฮะ

0: ผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
1: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
0: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
1: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
0: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
1: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองลุง
0: มี
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
0: มี
1: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
0: มีสินะ
1: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
0: ได้ได้โอเคจ้ะแล้วเจอกัน
2: ครับผม
0: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชา

ือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: สดีค่ะท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนEntrepreneurทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง state ของมันก่อน state ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรา

0: นะฮะทำให้เป็น one ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า zero to one ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก one ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
1: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
0: ใช่ใช่ฮะ
1: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
0: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
1: ค่ะ
0: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
1: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
0: ทีนี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหมอย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
1: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
0: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไหม usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
1: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
0: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
1: ค่าใช้
0: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่นพวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
1: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วง start เนี่ยแน่นอนเป็นของใหม่ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก มันดูเป็นเรื่องที
0: ่ยาก
1: เหมือนกัน
0: startup จะมองว่ายากคราวนี้ startup จำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
1: ค
0: ่อยมาเก็บตังค์ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
1: อันนี้จริงเลย
0: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
1: อ
0: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
1: ม
0: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
1: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
0: ใช่แ
1: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจ
0: ุบันใช่ๆเราเลยต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: ทำยังไงที่เราจะคอนเวิร์ตนะลูกค้าพรีเมีย
1: ม
0: นะได้สัก 50% หรือ 30% อันนี้คือความยาก
1: อ
0: ันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและเอนจอยนะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถคอนเวิร์ตแล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อย บริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึงเซอร์ไวฟ์ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้เซอร์ไวฟ์ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
1: ก็เซอร์ไวฟ
0: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์คนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 เลิฟงานต่างกัน งานต่างงานบอกว่า10,000 loves เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่น

0: เดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนเซอร์ไวฟ์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไหมแต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย
1: ์ค่ะ
0: มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได
1: ้ค่ะ
0: แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไรวัตถุประสงค
0: ์
1: แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
0: วใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวแบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
1: นะ
0: มีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
1: อ
0: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะฮะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะฮะให้กับเรานี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได
1: ้ค่ะ
0: เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำใช่ไหมนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค่ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่า
1: ดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปยังโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมาเซอร์ไวฟ์แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้องสเกลอัพจากเซอร์ไวฟ์ไปสเกลอัพให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพ
0: ี่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความเซอร์ไวฟ์ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเซอร์ไวฟ์แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมตินะฮะเราบอกว่า 500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามา อยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละอันนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการ scale จาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไหมใช้ facility เท่าเดิมได้ไหมนะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้
0: แล้วใช้หลักแสนราคานี้มาจิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscriptionหรือคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ยคอมมิชชั่นมันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือไลเซนส
1: ์
0: ไลเซนส์ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไพรส์ไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่าง
0: ๆ
1: มาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาตังค์
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างต
0: ั
1: วบอกว่าอ่ะ survive แล้วและสามารถ scale ได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้มองในแง่ลงทุนนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนสมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอท
1: ั้
0: งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะฮะ ก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะงั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์อ
0: ะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีHowไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจนกว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้
1: อ
0: ยใช่ไหมเพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไวแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้าง

และเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการสเกลอัพนั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ Business Model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ LINE นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุกส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporation กำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสของมันในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความไม่ยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งอยู่ทีมพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ได้เหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: 5 ล้านครับ
2: โอเค
3: 5 ล้าน
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: แล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยเด็กๆพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไอซ
1: ์ขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี้
2: ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นรายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: พี่พวกเธอไม่ไว้ใจฟลายคอปเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟลายคอปอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟลายคอปนะครับ

0: าดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว้ย
1: เฮ้ยเออว่ะแต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
2: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเซ็นดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
3: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่ฮะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
2: เออแล้วเราจะทำไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเราตามนี้

0: ึ่งรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออ
0: โ
1: ชคดี
2: เ
1: ว้ย
2: ไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังแกกล้ามาที่นี่อีกเหรอ
4: เออคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับพี
3: ่โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยมั้ยล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายขอบตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่าของพี่มากพออยู่แล้ว
6: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทางเฟซบุ๊กบ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
7: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
6: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟรายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดอยู่พอดี
0: ในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: พี่ค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพา
1: พี่เดนคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดนจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
0: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
1: จะมานะคะค่ะ
0: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
0: ค
2: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ประภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: สวัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบแล้วประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เพิ่งคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวันๆ
1: แล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพายเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตติสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่2ที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา2เท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: ประภาพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
5: 5 4 3
3: ที่มีอัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
5: 5 4 3 2 action
6: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และคณับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริง และอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบครับทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจที่ทำเรื่องของสังคมเนี่ยในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นจังหวัดน่านเมืองน่านทั้งเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับดูวิวของเมืองน่านกันสักครู่เดียวแล้วผมจะพาผู้ชมออกนอกเมืองไปสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่อำเภอสันติสุขครับที่นั่นนะครับมีชุมชนหนึ่งครับเขาทำเรื่องของการทอผ้านะครับเป็นผ้าแบบโบราณของจังหวัดน่านแล้วก็มี SE ของเราครับไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับ

คุณผู้ชมครับจากตัวเมืองน่านผมเดินทางออกมาสักประมาณ30กิโลเมตรนะครับมาที่บ้านโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับที่นี่ก็มีชุมชนบ้านโป่งคำอยู่แล้วก็ SE ของเราในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับสุภาพสตรีในชุมชนนี้นะครับในการย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้านั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มต่างๆวางขายเนี่ยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับคนที่เคยออกไปทำงานข้างนอกก็กลับมาทำงานที่บ้านด้วยการทอผ้าในวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกันกับทางรวยบุญแล้วก็แน่นอนคุยกับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทอผ้ากันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับ

0: ล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณโบบุษยรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคมรวยบุญนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่ารวยบุญนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณโบครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ารวยบุญนี่เราก่อตั้งมาด้วยจุดประสงค์อะไรและทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆก็รวยบุญนี่ก็คือตามชื่อเลยค่ะคือมีความตั้งใจอยู่2 อย่างเลยตอนที่เริ่มทำก็คือว่าต้องการสร้างรายได้แล้วก็สร้างบุญร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคำว่ารวยก็เลยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ให้กับตัวชุมชนเนาะแล้วก็เรื่องบุญเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องคนที่เราอยากเห็นการกลับมาในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาของวิถีชีวิตคนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะในวิถีของคนน่านด้วยที่มันหายไปทั้งเรื่องของงานทอผ้าเองหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้ธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่แล้วมันหายไปทั้งพื้นให้สีเองก็ตามแล้วก็เรื่องคนบอกมาว่าเรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องมิตรไมตรีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่มันเริ่มหายไปละแล้วสิ่งเหล่านี้มันควรจะแบบสร้างบุญร่วมกันแล้วดึงเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้ผ้าเป็นสื่อกลางในการทำตามที่เราตั้งใจเอาไว
1: ้
0: คร
1: ับ ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเยาวชนแล้วก็ผูกพันกับชุมชนเนี่ยมาพอสมควรค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างตัวเราเองอ่ะเราก็รักงานผ้าแต่ว่าทีเนี้ยจะให้เรามาทำงานผ้าทั่วไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนแต่ว่าทีเนี้ยชุมชนเนี่ยคือเราทำงานด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าผูกพันทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าสีธรรมชาตินี่แหละเป็นสีที่อยู่ใกล้ตัวอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเองถนัดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทออย่างเดียวแต่ไม่มีการแปรรูปอะค่ะก็จะสามารถขายได้ในราคาที่ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้เพียงพอต่อรายได้ที่แม่มีก็เลยมองว่าถ้ามันจะเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นกว่านี้มากกว่าการเป็นแค่ผ้าผืนผ้าเมตรธรรมดาเนี่ยเราจะต้องหาดีไซน์หรือหาตัวโปรดักที่มันแบบเพิ่มมูลค่าให้แม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเมื่อย้อนกลับไป 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็ทอผ้าแหละผู้หญิงหลายคนทอผ้าเพียงแต่ว่าพอนะถึงจุดนึงเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นงานทอผ้าของผู้หญิงอ่ะมันเริ่มหายไปหลายคนเข้าเมืองใหญ่หลายคนแบบเปลี่ยนอาชีพไปทำพืชเชิงเดี่ยวบ้างค่ะก็เลยแบบเอ้ยหลงลืมไปว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันก็เคยทำสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยการกลับมาของอาชีพทอผ้ามันก็เลยเหมือนชักชวนกันให้กลับมาทำในสิ่งที่เราถนัด
0: ก็คือทุกคนก็มีทักษะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าจะเอามาทำมาหาเลี้ยงอาชีพได้ยังไงบ้าง
1: ยังไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะไปสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ยังก็มองว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่ที่เรียกว่าภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เน้นหนักเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่หรือในพื้นที่ในจังหวัดน่านเองเนี่ยใน12ปีเนี่ยมีฤดูกาลของสีที่แบบหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเนี่ยโอ้ชมพูเหลืองส้มเขียวเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องมีให้สีอะไร
0: แต่ละช่วงก็จะมีสีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ได้อีก
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่เราใช้ก็เลยกลายเป็นสีตามฤดูกาลด้วย
0: แล้วเราเข้ามาช่วยผ้าป้าเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้เขาก็ทอเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเราเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนยังไง
1: ของโบเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องการขายละแล้วก็เรื่องงานออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นงานออกแบบโอ้โหแบบต้องไปเดินแคทวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
0: อ๋อก็คือเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี
1: ้
0: ป้าก็ทอผ้าออกมาแล้วก็เอาผ้าออกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
1: ์ค่ะแต่ว่าเราก็จะมาช่วยในเรื่องการเรื่องเฉดสีให้มันแบบเอ้ยลูกค้าเหมาะสมตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ก็เอ้ยอยากใส่สีนี้ก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้ายังเอ้ยมันยังไม่สีมันไม่แมทกันเราก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้อ
0: าจจะต้องเปลี่ยนจากใส่ตามใจฉันทำตามใจฉันเป็นทำในสิ่งที่ลูกค้าชอบบ้าง
1: อาจจะต้องมีเรื่องเทรนของสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ถึง

0: แล้วก็ในวิถีชีวิตของคนน่านที่เขาทำกันอยู่ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วแบบนี้ธุรกิจเราจะโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับป้าที่เขามีกำลังการผลิตอยู่ในระดับจำกัดอยู่แล้วหรือเปล่า
1: คืออย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ตอนนี้คือเริ่มต้นนะโบสตาร์ทที่กับกลุ่มนี้ก่อนเป็นกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายชุมชนประมาณ 2-3 ชุมชนที่โบพยายามจะชักชวนให้เขากลับมาทำแต่ไม่ได้ชักชวนในพื้นฐานที่เป็นศูนย์โดยที่เขายังทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนในพื้นฐานที่ว่าเอ้ยเคยทำมาแล้วเราลองปรับจากผ้าทอสีเคมีแล้วลองมาทำสีธรรมชาติดูไหมเองค่ะหรือแม้กระทั่งพยายามทำในเรื่องของเด็ก
0: ครับ
1: ซึ่งมองว่าเอ้ยผู้ใหญ่ก็ต้องอายุมากขึ้นทุกวันแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยๆที่คอยมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโมก็เชื่อว่าถ้าเด็กได้ซึมซับตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเหมือนกับโบทำงานกับแม่ๆมาตั้งหลายสิบปีแล้วทำไมโบถึงยังจับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: พูดถึงตัวรวยบุญบ้างทำไมเราถึงเลือกทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเป็นธุรกิจเต็มตัวไปเลยแบบคนอื่นครับ
1: ตอนแรกโบก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราจะทำร้านสักร้านผ้าขึ้นมาเราทำร้านผ้าขึ้นมาเราก็ต้องมีแบบสินค้าแบบโอ้โหเต็มทั้งร้านเราถึงจะขายได้กำไรที่แบบเยอะมากแต่พอเอาข้อจริงแล้วพอเรามาอยู่กับชุมชนอย่างเงี้ยเราเห็นทุกกระบวนการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นจริงๆเนาะวันนี้คือสุขมากสุขคือดีมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้คือเราเห็นว่ามีคนตัวเล็กตัวน้อยที่โบหมายถึงว่าคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นแล้วก็มาช่วยคือโบมีแผนของตัวเองว่าจริงๆโบอยากทำเรื่องเหล่านี้ให้ถึงแค่อายุ50ปีพอละแล้วก็โบมองว่าหลังจากนี้มันต้องเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ในยุคใหม่ที่แบบ
0: มาเติมเต็มใช่
1: เพราะตอนนั้นโบก็คิดว่าโบคงอายุมากแล้วล่ะคงแบบเอ้ยสู้เด็กๆยุคใหม่ในอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ภารกิจนี้ก็จะต้องมีคนมาสานต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนไปเรื่อยๆนะครับ
1: มาสานต่อนี่ไม่ได้หมายความว่าสานต่อแค่ตัวของรวยบุญเองนะคะหมายถึงว่าทั้งกระบวนการทุกอย่างเลยตัวแม่เองก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มาคอยสานต่อเหมือนก
0: ันได้ครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าบรรดาป้าๆที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละผืนเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตของคุณป้าหลังจากได้ทอผ้าร่วมกันกับทางรวยบุญแล้วเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนจะลองไปติดตามดูครับ

0: ผู้ชมครับการย้อมผ้าภายในชุมชนแบบนี้เขาก็จะใช้วัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เป็นพุ่มๆเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าต้นห้อมนะครับก็จะเอามาหมักมีสูตรของเขาหมักกว่าจะได้เป็นน้ำออกมาเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันในการหมักใส่ปูนขาวใส่อะไรลงไปนะครับพอเอาไปย้อมแล้วก็ต้องย้อมอีก3รอบถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าสีน้ำเงินเป็นหม้อห้อมที่เราเห็นกันแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วหลังจากเนี้ยในป่าเนี่ยก็จะมีต้นต่างๆอย่างเช่นต้นประดู่ก็จะให้สีหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำผ้าออกมาได้เป็น10สีเหมือนกันครับแม่เองทำย้อมผ้ามานานยังครับ
1: ย้อมผ้าตั้งปี38
0: 38
1: ปี38
0: โอ้นี่ก็20กว่าปีแล้วถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับตอนนี้ในกลุ่มของเรามีสักประมาณกี่คนนะครับที่ทำ
1: ทีแรกจะมีหลายเนาะสาว30คนตายไปเนาะที่คุณเฒ่าคุณแกไปนะคือไม่ตายไปตั้ง
2: แต่ตายไปทาง
1: ปากอ่ะหรือบ่ของหมูรุ่นหมูหนุ่มๆได้มา
0: คร
1: ับ เนี่ยต
0: ่อแต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เริ่มมาหัดทอผ้า
1: เด็กก็มาต่อตีลายเนาะตีอือป.4อยู่นะ
0: แต่ว่าเด็กสุดนี่10ขวบเองก็หัดทอผ้าแล้ว
1: หัดทอผ้าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้มีรุ่นใหม่ๆ

0: อยสืบทอดการย้อมผ้าก
1: ว่าจะได้
0: กว่าจะได้
1: เป็นเส้นช่วงพี่เทิมจ้ะ
0: อ
1: ืมเขาต้อผ้าขม่า
0: อ๋ออะไร
1: เด็กๆก็จะไขมาต้อผ้าขม่าอีนะ
0: เด็กๆก็
1: ช่วงนี้มาต้อเสาที่วันนี้ไปซักผ้าซักหัวกะ
0: แล้วก่อนที่จะเป็นเส้นที่เราเอามาย้อมงี้มันทำยังไงถึงเป็นเส้นอย่างนี้ออกมาครับ
1: เป็นสีขาวนะฝ้ายขาวเขาเกิดมาแล้วสร้างมาล่างสบู่สร้างสบู่ร้ายนี่เหรอแต่มาแจ่ไว้แจ่ไล่ไขมันอย่าง
0: อ
1: ่อแจ่แล้วก็มา
0: เพื่อทำเป็นได้ก่อน
1: ทำเป็นได
0: ้แล้วก็เอามาย้อม
1: มาย้อม
0: ย้อมเสร็จแล้วค่อยเอาไปทออย่างเงี้ยเหรอครับ
1: จ้ะ
0: โอ้โหหลายขั้นตอนมากกว่า
1: หลายขั้นตอน

0: ู่กับคุณแม่พาดีนะครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้เจ้าตอผ้าอยู่เจ้าทีนี
0: ่
1: ตรงนี้มันจะพิษนี่เน
0: า
1: ะพิเศษหนึ่งพิษตีฟันหวีเนี่ยเจ้าสอดกับอันนี้มันเกินไปเจ้ากำทีนี่ก็มาตัดกระสอดไล่มาจะมาถึงแพร่พวกนอนมันจะเซ็ตของเจ้า
0: คุณแม่ทอผ้ามานานหรือยังครับ
1: พอมานานแล้วเจ้าตั้งแต่อายุปุ่นอ่ะสิบกว่าปีเนาะ
0: สมัยเด็กๆ ก็คือ
1: เจ้าไปทำกับแม่เนาะเจ้า
0: เมื่อก่อนคือทอใช้เองในบ้านหรือว่าทอขาย
1: อ๋อแต่ก่อนนี่ทอเองเจ้าทอเอาไปตัดเสื้อเนาะใส่เองเนาะ
0: อ๋อก็คือคนส่วนใหญ่เขาทำอย่างนี้ก็คือทอผ้าเองใช้เองในครัวเรือนแบบนี
1: ้ใช้เองในครัวเรือน
0: อืมครับทอมาตลอดเลยไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
1: แต่ทอมาได้ทอตลอดเจ้าถ้าว่าจะใจกับวันทอสเคล้าที่ที่นอกจากการเกษตรนะเจ้า
0: ครับก็เป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
1: เจ้า
0: เ
1: ป็นอาชีพเสริมตอนว่าง
0: ตอนนี้มาทำกับทางรวยบุญนานหรือยังครับคุณโบน
1: มันจะ2ปีนี่ก็
0: น่าจะประมาณ2ปี
1: น่าจะ2ปี
0: เป็นยังไงบ้างครับทำกับคุณบัวดีไหมครับ
1: ก็ดีเจ้ามันมีที่ขายนะเจ้าเนาะในตลาดในตลาดแห่งช่องทางหนึ่งเจ้าแต่ก่อนนี่จะเอาไปขายทั่วไปเนี่ยเจ้าเนาะ
0: ครับกว่าจะได้ม้วนหนึ่งนี่นานไหมครับ
1: ประมาณถ้าเพียสั้นอีกก็3เดือนเจ้า
0: โอ้กว่าให้ม้วนหนึ่ง3เดือนเลย
1: เจ้าถ้าม้วนยาวก็ขนาด4เดือนม้วนนึงกับประมาณสัก 5-6,000 นี่เจ้า
0: แต่เราต้อง 3-4 เดือน
1: เจ้าแล้วก็บ่ได้อย่างก็บ่ได้ฮักต้นทุนเตียกาฝ้ายนะเจ้า
0: อ๋อ
1: ใจกับบ่นักเนาะ
0: ถ้า
1: สรุปก็วันละ100จะว่ายากก็ว่ายากเนาะเพราะมันหลายขั้นตอนเนาะเพราะมันต้องใจเวลาเนาะ
0: ครับตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆในชุมชนทอผ้ากันเป็นไหมครับหรือว่าต้องเป็นรุ่นแบบทางคุณแม่ถึงจะทอผ้าได
1: ้มันก็เป็นบางส่วนเนาะทุกคนที่สนใจมันก็เป็นเจ้าคนที่ตั้งข้างท่านก็เลิกมาใหม่ท่าน
0: ก็คือมีคนรุ่นใหม่มาหัดทอผ้าเหมือนกัน
1: เจ้า
0: ก็คือถ้ามีตลาดให้ขายได้มีรายได้ก็พวกเขาก็พร้อมที่จะทำ
1: เจ้า
0: ครับโอเคได
1: ้ได้ราคาสูงกว่านี่ก็ซ่อมจะมีคนมาทอเพิ่ม
0: ส่วนใหญ่เราใช้เวลานานไหมครับวันหนึ่ง
1: ถ้าแบบมีงานตั้งเกษตรเขาก็ทั้งวันเลย
0: อ๋อก็ทอว่างก็ทอทั้งวัน
1: เจ้ามาตั้งแต่7 โมงถึง 5 โมง
0: เดี๋ยวไปช่วยโฆษณาให้จะได้มีคนซื้อเยอะขึ้นเบื่อจะได้ราคาดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ

0: ยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของโครงการทอผ้าอะไรก็คือพี่ฝนนะครับพี่ฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้นี่ถือว่าเปรียบเทียบกันแล้วนี่ฝนนี่เป็น

0: วัยรุ่นของที่นี่เลยนะทำไมถึงมาทอผ้าครับปกติก็จะมีคนรุ่นแม่ๆเป็นคนคอยทอผ้าถูกไหม
1: พอดีแต่ก่อนนี่เคยปลูกข้าวโพดเนาะ
0: คร
1: ับ พอดีมันไม่มีรายได้แบบมันทุนเยอะเวลาได้มามันไม่พอที่ต้นทุนมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำ
0: ก็คือปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เพราะว่ามันต้องโดนสารเคมีย าฆ่ายาปรับหญ้าอะไรนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ทำช่วงนี้แฟนพอดีแฟนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยมาทำกับพวกป้าๆค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกมาทอผ้าครับเราทอเป็นอยู่แล้วไหมครับหรือว่าเพิ่งมา
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำเลยฝึกกับพวกป้า
0: ๆทำมาได้นานหรือยังครับ
1: ประมาณ 5-6 เดือนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ 5-6 เดือนตอนนี้เราก็ทอได้แล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งนี่เราทอกันนานไหมครับ
1: นานค่ะไม่เก่งพวกป้าๆเขาทำมานานแล้ว
0: อ๋อป้าๆจะทอไวกว่าเราหน่อยทุกวันนี้รายได้จากการทอผ้าพอได้ไหมครับเลี้ยงชีพได้ไหม
1: แค่อย่างเดียวก็ไม่พอเท่าไหร่พอดีแฟน
0: ก็แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้
1: อาชีพเสริม
0: มีรายได้ขึ้นมา
1: ได้อยู่กับลูกเพราะว่าลูกยังตัวเล็กอยู่
0: อ๋อครับก็คือเราก็ได้อยู่ในชุมชนไม่ต้องดิ้นรนไปกรุงเทพไปทำงานก็ได้อยู่กับครอบครัวเก๋ก็ให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ง่ายนะครับงานแฮนด์เมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าแล้วหลังจากนี้ก็จะนำไปพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณโบไปที่ร้านในตัวเมืองน่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองไปที่ร้านกันดูครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับผมขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องมาเล็กน้อยนะครับนี่ใส่เสื้อของทางรวยบุญนะครับเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่วางขายอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีดีไซน์ที่หรูหราเพราะฉะนั้นสินค้าก็เป็นสินค้าแบบทั่วไปที่เราสามารถสวมใส่ได้อย่างที่คุณบอยใส่ค่ะแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงมีเสื้อผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะก็มีของเด็กด้วยและที่เหลือก็จะเป็นพวกอ็อกเซสซอรี่เล็กๆอย่างมัวกระเป๋าอะไรค่ะ
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: การตอบรับก็จริงๆก็ค่อนข้างดีถือว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าโอ้ยต้องมียอดขายแบบพุ่งปี๊ดแต่ว่าทีเนี้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเหมือนแบบมานั่งฟังเราบรรยายถึงสตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆอินตามอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มสุภาพสตรีที่เขาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันยากใช้มือทอกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ราคากับสินค้าประเภทนี้เพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับคือบางคนพอเห็นผ้าไทยเอ๊ะทำไมราคาถึงสูงแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันไหมครับว่าสินค้าอะไรที่ลองแนะนำบ้างอันนี้คือเป็นอะไร
1: จริงๆเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะว่าที่ร้านก็มี2ระบบเลยก็คือว่าเป็นสินค้าที่ฝากขายโดยชุมชนซึ่งอย่างที่โบบอกว่าโบทำงานกับชุมชนหลายชุมชนมากเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะแบ่งปันก็รวยบุญเหมือนชื่อเลยอยากให้ทุกคนได้แบบมาร่วมวางขายโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์อะไรเลยอะไรเงี้ย
0: ก็คือมาฝากขาย
1: ใช่
0: ก็มีสินค้าฝากขายด้วยกัน
1: ใช่แล้วก็จะมีแบบโซนที่เราออกแบบเอง
0: อ๋อแต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะไม่เน้นแบบที่หรูหรามาก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ได้
1: ใส่ได้แบบให้รู้สึกว่าการใส่ผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไปงานวัดไปเที่ยวเดินห้างอะไรอย่างงี้ได้หมดเลย
0: ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่
1: ที่หน้าร้านที่หน้าเลยค่ะรวยบุญผ้าธรรมชาติหรือว่าสามารถติดตามในเพจรวยบุญผ้าธรรมชาติได้เหมือนกัน
0: อ๋อซื้อผ่าน Facebook ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ส่งให้นะครับท่านที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ของทางรวยบุญผ้าธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าหากว่าใครเป็นบริษัทห้างร้านหรือสนใจอยากจะมาช่วยสนับสนุน SE ถ้ามีแนวความคิดตรงกับเราอยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเขาก็มาช่วยซัพพอร์ตเราได้ทางไหนบ้าง
1: คือจริงๆโบไม่ได้มองว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ธุรกิจอื่นๆหรือว่าธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้ค่ะมาช่วยหนุนจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจเนาะซึ่งแบบคนหลายคนที่เป็น SE เนี่ยต่างประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ้ยแล้วเราจะบริหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโบเชื่อว่าไม่มีใครได้ผ่านงานเรื่องธุรกิจมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีจิตอาสามีใจรักที่อยากจะช่วยหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันดีขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงเรื่องแบบการจัดการในรูปแบบของธุรกิจให้มันดีขึ้นทีนี้โบก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยถ้าเป็นองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ได
0: ้ครับซึ่งองค์กรต่างๆโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวทางเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำด้วยตัวเองก็อาจจะมาจอยกับบรรดา SE ต่างๆเลือกเอา SE ที่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าความต้องการตรงกันกับเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางรวยบุญหรือว่า SE อื่นก็ได้ก็แมทช์กันไปนะครับ
1: อาจจะมีช่องทางที่น่าจะเป็นการตลาดที่ตรงกับสินค้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้ก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น SE ที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณโบนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับผมจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณโบผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ร6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบุ๊คสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบุ๊คเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซ์ซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่น

0: ิบัสอันนี้ครับ
1: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
0: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
1: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
0: ับ
1: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
0: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
1: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
0: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
1: ตลอดสาย
0: 15บาทตลอดสาย
1: ถูกมากๆเลยนะครับ
0: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณพุทธถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
1: ฮะได้เลยครับ
0: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 03:00 น. 04:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไหมครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับได้ครับผม

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเสร็จเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซินิบัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซินิบัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ไหมครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูหน้าตรงขึ้นมาครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที่น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อCoffee De La นะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ากเลยครับ ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่นซิตี้บัสถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นไง
2: โอ้โหจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
2: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
2: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
2: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง Mind City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง Transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ City Bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
2: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทeducation สมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ท transportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
2: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองติดเมืองที่ติด
0: รถติด
2: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับติดมาก
2: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
2: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
2: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
0: ัน
2: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
0: าน
2: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
2: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่ เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
0: 5เทศบาล
2: ที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
0: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
2: ้
0: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
2: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
0: ครับ
2: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
0: เน้นขอนแก่น
2: เป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวด์ฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
0: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากนำขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
2: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
2: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีมาแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovationเราต้องมี creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักแห่งความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
0: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

สะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรที่เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือมาตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
0: ไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: ว
3: ่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกมั้ยฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
3: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคืนสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ้ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็ได้ลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งกับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: ไอ้อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนนะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็ชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คำว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคำที่แบบว่า

0: เหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ไงอ่ะ
1: เ
0: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนอะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อหนึ่งคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
0: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
0: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
0: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
0: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
0: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ดิ้นกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
0: บัญชีเรานั้นมันยังอยู่
1: ม
0: ัน
1: ย
0: ัง
1: อย
0: ู่อ่
1: ะ
0: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เน
1: า
0: ะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ย
0: ฮะคนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนี้ผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยเป็นโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน เหมือนเดือนแรก
1: กับมีวินัยกันทั้งครอบครัว

0: ลูกๆมีไหม
1: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
0: ครับ
1: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
2: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
1: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
2: ครับ
1: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
0: ครับ
1: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
0: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
1: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งนามธรรมมากสำหรับผม
0: ครับ
1: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
0: ครับ
1: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
0: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
1: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
0: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
1: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
0: ทําได้แล้ว
1: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
0: ช้าหรือเร็ว
1: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
0: ครับ
1: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
0: ครับผม
1: ทําอย่างมีแผน
0: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
1: ใช่
0: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนจะวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับเก็บโ

0: ุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับแต่ที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอัลล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้นสามมิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2 ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2 ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L XL เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพากรมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตนิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมานะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัตมีผลงานด้านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือ จริงหนังสือเนี่ย เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้อความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่หนึ่งแล้วก็เล่มที่สองอะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากนะ
1: ไกลตัวและภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึง
0: ใช่
1: น
0: ะครับ
1: คนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนผมตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากให้อย่างนั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเออฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
1: ครับ
0: ต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาข้าทุกเรื่องนะเว้ยอย่าไปเรื่องเงินอ่ะ
3: ก็นั่นแหละก็ว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะวะ
4: เฮ้ย
5: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมแต่ยังจะยืมอีก
4: ข้าบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นได้หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ้าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนอ่ะตอนนอนอ่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นแหละดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
5: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีวะ
3: เออสงสัยวะ
5: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัตดูแล้วล่ะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับ ภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัชคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
1: มันเป็นไปได้ครับคือว่าคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
0: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่ได้
1: จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนึงคือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนอาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอะครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
0: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่2ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
0: เปลี่ยนคำนำหน้า
1: ใช
0: ่
1: พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
0: ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือเปล่า
1: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมีสามนามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
0: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก็เทียบที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสรภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นไซส์ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
1: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
0: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราจะต้องรับผิดไหมคะ
1: คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
0: ้
1: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่มีผมมีอยู่เคสหนึ่งเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลคดีก็คือก็แพ้ครับเพราะว่า
0: ค
1: ุณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
0: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
1: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะท่านนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
1: ก็ควรจะไปบ้านเขาอะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขาอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่นี่ก็เช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหานึงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
1: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่ใช่มันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับ

0: ก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอ
5: ครับพ่อ
3: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอ
5: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
3: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
5: ครับพ่อ
3: คนไหนล่ะลูกที่ไม่ให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
3: ฮะคนนี้เหรอลูก
1: ค่ะทนายวิรัชาละครเมื่อสักครู่นี้เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
0: ครับ
1: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขา2คนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณอยู่ไว้เฉยๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับเล่าอันนี้ก็สุดแท้แต่ได
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ คือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไร ก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยนะครับ เป็นคนเขามีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
1: เขาก็คือเป็นชายกับชาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทั้งสองคนต้องเลิกกันนะครับคนนึงก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
1: อ
0: ีกคนนึงสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนที่สร้างก็ได้กันไป
1: ค่ะอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
0: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสิน

0: ได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
1: ค
0: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
0: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีอะครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
1: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
1: ทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเราก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
1: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
0: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
2: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำ
3: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวใช่ไหมดิ
4: เฮ้ยมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
3: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวใช่ไหมดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอะดิ
4: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
3: ่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
5: ว้าว
4: แล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
3: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเองเอ้
4: าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
3: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
4: เหตุการณ์อะไรวะ
3: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกนขอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
4: ่
3: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้
5: ว
4: จริงเหรอวะเนี่ย
3: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูก2คนเนี่ย
4: เออ
3: ถ้าฉันเลิกกับเมีย

0: เนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
1: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ค่ะทนายวิรัติคะ
3: ค
2: เดี๋ยวไซต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะคะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะ
3: ค
2: มันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัติคะ
3: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได
2: ้
3: นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
2: เหมือนในละครไทยเลย
3: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงันจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้ครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
2: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
3: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรก็คือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
2: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
3: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได
2: ้
3: นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกันนะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตรนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับเด
2: ี๋
3: ยวนี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซมเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกันนะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิงนะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
2: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
3: เจ็บงานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
2: ค่ะ
3: คือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีนะครับเขาไปแจ้งชื่อดารา
2: อ้าว
3: ผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
2: ๆค่ะ
3: ชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดารา
2: ค
3: ่ะตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องแล้วตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับเป็นอันตรายนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัติเป็นอย่างสูงค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะ

ามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัติค่ะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัติหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: ู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค่ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000 กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนา
2: ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไป
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขานัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกันเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: เขามี
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบนึงแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีนึง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อคร
2: ับ แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่า
2: ละ
0: 6เกือบ 60,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาท
0: อ่ะแล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล
2: ้
0: ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: อีก 30,000 กว่า
2: ค่ะ
0: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
2: ไป
0: ถามไหมไหนก็ไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: ก็แนะนำนี้เลยเหรอ
2: จริงๆ
0: คือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยหรอ
2: ไม่ต้องรับเออค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
0: พี่มากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะ
0: เดือนเดือนนับตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
2: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผล
2: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
0: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
2: ใช่ก็รู้ว่าผิด
0: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
2: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวเราก็ไม่ไหวไง
0: หมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
2: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
2: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
2: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว

0: รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
1: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งที่ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
0: ่
1: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่30 กว่าบาทจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
0: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
1: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
0: ใช่
1: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
0: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว
0: ่
1: าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
0: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมี
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัววันนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยทรายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่น
5: ะ
6: พอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
5: อ๋อคืออีกด้านหนึ่งคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
6: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
5: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
6: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมกันยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
5: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
6: ์
5: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัติ
6: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ย โอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่า

0: จะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
1: ้ตัวเราเองเหรอ
0: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องสายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
1: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
0: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องสายรับได้ไหมล่ะครับ
1: ไม่
0: ไหวใช
1: ่
0: ไหมเราก็คงไม่เอายกเว้นคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่ปกติแบ็กลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ใช่คำว่าแบ็กลิสต์แบ็กลิสต์คืออะไรคะ
0: แบ็กลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็กลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: กี่บาทนะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนั้นเขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
1: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
0: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็กลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี
1: ้
0: มันก็เท่ากับเป็นการแบ็กลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เร็วร้ายมาก
1: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
0: เหมือนกัน
1: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
0: ใช่เขาจะให้น้องทรายเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
1: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
0: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได้
1: ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
0: แน่นอนเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอะ
1: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ
0: ้
1: าอย
0: ากได้ใช่มันคล้ายๆบังคับถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจคเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
1: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไป
0: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
1: รถคันใหญ่ๆ
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการนะครับ
1: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีจดหมายมีหมายไหมอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหา อย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
0: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วละนะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุติน
1: ะ
0: กลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอมนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำสัญญาเป็นเงินน้อมยอมความกัน
1: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
0: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราจ่ายให้เขาไป 30,000
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000 แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
1: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม2ไม่ให้ยืม 3ไม่

0: ค้ำประกัน
1: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัติสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็คือแบบว่าเป็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะนะที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช้
2: กู้หนี้แบบยังไงฮะ
3: นอกระบบ
2: นอกระบบ
3: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
2: หมวกกันน็อกคืออะไร
3: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: มอไซค์
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: คือกู้นอกระบบชัดเจน
3: ชัดเจนเป
2: ็นดอกมันจะสูงหน่อย
3: สูงมาก
2: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
3: ่ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 ก็มี
2: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้
3: ดอกเบี้ย120
2: แพงมาก
3: ต่อเดือนต่อ24วัน
2: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โห120ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
3: ค่ะ
2: แล้วไงต่อฮะ
3: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
2: ยึดอะไร
3: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
2: ี้
3: ยเ
2: ขาสามารถค่าดอกกับเงินต้น
3: ค
2: ือ
3: เอาไปก่
2: อ
3: นทำมีแล้วก็ไปคุยกัน
2: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
3: เขาต้องดู
2: เหรอ
3: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหม
3: เขาก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแหละ
2: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
3: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
2: เป็นชายชะกันมาเลย
3: เป็นผู้ชายมาขนอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เคยเห็นเหตุการณ์
3: เห็นมีตั้งหลายรายที
2: ่ในนี้
3: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
3: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาแล้วแหละ
2: ยึดเปล่าย
3: ึดเปล่า
2: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
3: เอาไปค้ำประกัน
2: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
3: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
2: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
3: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
2: อ๋อเหรอแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้ง
3: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่ามีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
2: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
3: ไม่กลัว
2: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
3: สมมติเขาคืนของให้ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100นึงหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกล
2: ง
3: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
2: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
3: ค่ะ
2: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว้พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
3: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทเนี้ยไปได้มั้ยถ้าสมมติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้เขาม
2: ีสิทธิ์มั้ย
3: มีสิทธิ์
2: ยึดมั้ยแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
3: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
2: ้เพราะมันผิดกฎหมายเนาะ
3: มันผิดกฎหมาย
2: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
3: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได
2: ้ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชะงน
4: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยืดไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยืดของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยืดของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
1: ่พี่วิรัติคะ
0: เร
1: ื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
0: ครับ
1: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
0: โอ้โหตายเลย
1: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ

0: ฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
1: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู
0: ้
1: คือห้ามคิดดอกเบี้ย
0: ก็ง่ายๆถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
1: พูดถึงปล่อยเงินกู้ละการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
0: ้อ๋อถ้าเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ย จะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
1: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
0: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือ น้องสายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้จริงๆทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
1: ในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
0: ค
1: ือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
0: พวกเทคนี่นี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกอะครับ
1: ใช่แจ็คเก็ตดำ
0: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นมันมีจ่ายไหมสมมติว่าน้องชายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
1: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
0: ใช่
1: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
0: เป็นคดีอาญาเลย
1: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
0: ครับ
1: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติง่ายๆเหมือนน้องสายเอาพี่ไปแล้วอะเอาของพี่ไปแล้วอ
1: ะ
0: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
1: อ
0: ยู่ดีๆน้องสายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
1: ค่ะ
0: คดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
1: ้
0: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
1: ก็คือยาวไปเลย
0: ใช่
1: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
0: เพราะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องสายไงใครติดนี่น้องสายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหมอย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะมีกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
1: จากที่ใส่เคยเห็นมานะพี่ๆหมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
0: น่ากลัว
1: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะการข่มขู่ก็ไม่ได้นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามข่มขู่แบบหรือว่า
1: ต้องนุ่มนวลเกิน
0: ล
1: ูกหนี้นิดนึง
0: นุ่มนวลหน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
1: ้
0: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
1: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี
0: ่ใช่ต้องจด
1: ทวงหนี้
0: ต้องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องสายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
1: โดนแน่
0: ต
1: ้
0: องหาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องสายไม่ได
1: ้
0: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบสายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธารกำนันทำไม่ได้
1: ทำให้อับอายอีก
0: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลาเช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าช่วงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิทยา
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย

นะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยแล้วก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

ไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะไม่รู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูท่านแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจหนึ่งคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฝ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11 12ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไกล่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

ลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
0: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
2: มาอยู่กันนะตรงนี้เราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
3: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
0: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างลงเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแล้งน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข

0: แล้วโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
1: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงพระเจ้าอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ผมไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาทอดแม่ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
1: เรามีใจที่จะมาทำจริงและเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
0: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
1: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงประเภทตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแว้งกันเน
0: า
1: ะ
0: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงประเภทเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
0: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
1: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงมลเพชรเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาอย่างนั้นไม่ใช่
1: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
1: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
1: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ย

้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเดินทางต่อไปที่บ้านตาพี่โจนะครับบ้านตาพี่โจหมู่บ้านโบราณที่ยังมีวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายเกี่ยวกับการสักขาลายโบราณที่ใกล้สูญหาย
1: คนเรามันทนความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนบางคนก็ทนเจ็บได้บางคนก็อาจจะมีท่าบิดไปบิดมาอาจจะร้องก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: คนนี้คือบอล นะครับเจ้าหน้าที่อบต.แม่ต้านและนันชายหนุ่มจากหมู่บ้านตะพี่โจเรานัด2คนนี้ไว้ที่ที่ทำการอบต.แม่ต้านนะครับ
2: หนทางที่เราจะไปกันนี่เป็นถนนลูกรังนะครับก็มีคอนกรีตบ้างแต่ว่าเป็นสัดส่วนน้อยครับตอนนี้เราต้องไปซื้ออาหารเพื่อที่เอาขึ้นไปข้างบนครับ
3: นี่จะถึงยังครับ
2: ถึงแล้วครับร้านป้าซุ่มอยู่ข้างหน้านี้ครับเวลามาตรงนี้ก็ซื้อของสดครับเนื้อหมูไก่อะไรแบบนี้ขึ้นไปครับ
4: 970 บาทครับร้านนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนึงครับ
2: น้ำแข็งก้อนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแช่เนื้อหมูของเรานะครับก้อนละ10บาทครับ
5: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นตะพี่โจนะครับ
0: ถ้าเรามองมุมสูงผ่านโดรนจะเห็นว่าเส้นทางไปหมู่บ้านนั้นช่วงนี้มีความแห้งแล้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง
5: เนี่ยครับที่เห็นกระสอบขาวๆนั่นเป็นกระสอบมันสะปะหลังนะครับที่เขาขุดออกมาแล้วเพื่อที่จะเอาไปขายในโรงงาน
6: คอนกรีตตันนะคะ
7: 2ตันครับอันนี้ประมาณ60กว่าถุงเต็มที่ประมาณ2ตา5 2ตา6เนี่ยร้านนี้โลละ3บาท30 5กระตัง
8: ตอนนั้นที่ผมมาทำงานใหม่ผมใช้มอไซค์ขึ้นมากันครับมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นโคลนครับเดินทางมันเวลาขี่ปุ๊บมันก็จะล้มครับ
5: สุดยอดนะครับทางตอนนี้ถึงหมู่บ้านตาพี่โจแล้วครับอันนี้ก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนของตาพี่โจครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่มาก
0: เรามาถึงก็เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สักขา
8: ถ้าเกิดเรามาในหมู่บ้านของชนเผ่าปกยอครับอย่างเช่นลุงนั้นเราก็จะเห็นรอยสักตรงหัวเข่าของลุง
9: ฮะนักกีฬา
8: ถามว่าบอลจะนอนที่นี่ไหมนอนบ้านน้องนันไหมแล้วก็สมุกพี่จะนอนที่โรงเรียนครับผม
0: บอลนอนพักที่บ้านของนันนะครับส่วนทีมงานของเรานอนค้างคืนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่นี่มีครู2คนสอนทุกชั้นเรียนเลยซึ่ง

0: บางคนที่บ้านอยู่ไกลๆก็นอนค้างกับคุณครูนะครับเช้านี้ทั้งบอลและนันพาเราเดินไปในหมู่บ้านของเขาและสอนภาษาปากาเกยอให้กับเราด้วย
1: สวย
2: สวยเหรอครับ
1: ค่ะ
2: โดตาเกครับหล่อแอครับ
1: หล่อแอ
2: หล่อแอแปลว่าน่ารัก
1: น่ารัก
2: เดอโดตาเกครับ
1: โดตาเก
2: คุณสวยจังครับ
3: เซซะ
4: ทู
5: บลูลา
3: บลูลา
6: พูดว่าคิดจีนี่เหรอ
7: คิดจีนอะไรบุบบัว
6: ผมก็ทักทายว่าไปไหนมา
8: ไปงานผูกข้อมือช้าง
9: ที่นี่เขามีเลี้ยงช้างหรอคะ
8: ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงนะครับส่วนมากก็เอาไปเลี้ยงโซนแถวขุนแม่ตื่นน้อย
9: ไปไหนคะ
0: เราเดินในหมู่บ้านเจอช้างแม่กับลูกเดินผ่านเห็นว่าน่ารักมากแต่ว่านันบอกกับเรานะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเขาหวงลูกเข้าใกล้แล้วจะเกิดอันตรายได้เป็นช้างเลี้ยงในป่าที่กำลังจะเดินข้ามหมู่บ้านไปหากินอีกป่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรซึ่งยังมีอาหารสมบูรณ์กว่านะครับ
9: อันนี้เป็นช้างของใครคร
10: ับเป็นช้างของลุงเขาครับ
9: ของคุณลุง
10: ครับผม
9: ในหมู่บ้านเรามีคนที่เลี้ยงช้างไว้ที่บ้านเลยเหรอคะ
10: ไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านครับจะขึ้นไปเลี้ยงในป่าใหญ่แถบข้างบนนู่นครับ
11: มาจากอีกหมู่บ้านนึงครับคือเพื่อนมาส่งให้ลุงเพื่อให้ลุงไปส่งให้กับหมู่บ้านครับผมที่อุดมสมบูรณ์กว่าครับ
0: เราบินโดรนตามไปห่างๆเห็นความน่ารักของเจ้าลูกช้างแล้วหลงรักเลยแหละครับที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าจะยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่บางอย่างแต่ก็ปรับตัวรับเอาวิถีจากข้างนอกเข้ามาช่วยทุ่นแรงหลายอย่างเช่นที่นี่ไม่ได้ตำข้าวแล้วแต่ว่าใช้เครื่องสีข้าวเล็กๆแทนนะครับ
8: ก็มีเครื่องสีข้าวเกือบทุกครอบครัวครับเก็บไว้ใต้ถุนบ้านบ้างบางคนเขาเอาไว้เป็นข้างนอก
0: รวมถึงไฟฟ้าก็ใช้จากแผงโซลาร์เซลล
8: ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้เวลาติดต่อก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาครับ
12: ในวิถีชีวิตชาวบ้านจะมีการตกลงกันนะครับว่าต้องมีการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างป่าต้นน้ำกับการใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการรักษาห้ามไปทำลายบริเวณนั้นเด็ดขาดครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับผมก็เขาโชคดีอย่างหนึ่งเขาอยู่บริเวณเป็นเจ้าของพื้นที่พอดีแล้วก็มีน้ำไหลผ่านบ้านด้วยมีโอกาสได้ใช้น้ำเยอะคนอื่นนิดนึง
8: บ้านเราปลูกมันสับปะหลังบนดอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำกินของหมู่บ้านเรานะครับเป็นพื้นที่ทำกินสูงครับ
9: เจ้าของไร่คนไหนครับ
13: รู้ไหม
8: ฝรั่งครับป้าคือเจ้าของไร่ครับ
0: ที่เห็นอยู่นี้คือไร่มันสับปะหลังบนดอยของกายาโมวันนี้มีลงแขกกันนะครับ
12: การลงแขกนะครับมันเป็นการช่วยกันเป็นการมีน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วปัจจุบันเรามีเงินก็ใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเขาไม่รับด้วยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยครับผมเกื้อกูลกันสามัคคีกัน
9: อีกกี่วันจะเสร็จคะ
8: น่าจะเป็นอาทิตย์เดียวครับที่นี่ปกติก็จะพักเที่ยงก็สิบเอ็ดโมงเจ้าภาพก็เตรียมทำกับข้าวให้ครับคนที่มาก็ห่อข้าวมา
14: สองกี่แซ่บ
8: เขาบอกว่าแกงมะละกอกับเนื้อถ้าเสร็จจากไร่นี้ลุงครับว่าต้องไปอาจจะไปหักข้าวโพดใครไม่มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหักข้าวโพดนะวันที่นี้หักข้าวโพดไม่มีครับคือเช้ามาก็รู้เองอัตโนมัติเห็นเขาไปเอาถามว่าไปไหนออกไปไล่คนนั้นเราก็ตามไปเขาเต็มใจมาทุกคน
0: ความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เราได้สัมผัสเป็นอย่างดีนะครับมากกว่านั้นเรายังเจอวิธีการกินแบบโบราณนั่นคือการกินหมากพลูที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ชาวบ้านเอาหินมาทำปูนกินกับหมากครับ
8: อันนี้เป็นยายผมนะครับแล้วก็แกก็ทำปูนกินเอง
9: ไหนปูนของยายเป็นยังไงคะ
8: นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นปูนที่ยายทำเองครับแล้ววันนี้ก็ปูนก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปเอาต้องเอามอไซค์ไปส่งครับเพราะว่าปวดข้อ

0: ก็ปวดขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วครับ
1: ปูนที่เขาเอามาทำกินเองเราไปเอาหินบริเวณที่กระจายอยู่หน้าถ้ำครับ

0: หลังจากได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็จะนำกลับบ้านนะครับทุบหินให้เป็นก้อนเล็กๆเผาไฟให้ร้อนจัดนำมาใส่หม้อผสมน้ำให้ปูนละลายปล่อยไว้ให้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้กินได้นานเป็นปีๆเลยล่ะครับ
1: ไม่เคยกินนะครับนี่ผมลองดูครับปูนนะครับแล้วก็จะป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางมาแล้วก็พันแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำนี้ครับ
2: ตอนนี้คือมันจะแบบชาครับเราเคี้ยวไปโดนปูปั๊บมันจะเกิดความหวาน
3: เจ็ดตีนแหละ
0: อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลายสักของชาวบ้านที่เป็นที่นิยมของคนทุกรุ่น
1: ลุงนี่นะครับก็มีลายสักเหมือนกันนะครับจากขาลายครับจากตั้งแต่โบราณแล้วครับอันนี้คือครบชุดเลยครับตั้งแต่หัวเข่าจนถึงเอวเซกีครับ68ปีครับ15ปีครับต่อสักสมัยก่อนส่วนมากเขาก็นิยมสักครับ
4: อยู่เช่นว่าผมว่าเชื่อเลยว่าเชื่อว่าวุ้นวายก็เชื่อเหมือนกัน
1: ต้องสักครับเพราะว่าบรรพบุรุษพ่อก็สักแล้วก็พอมาเพื่อนๆก็สักเราก็ต้องมีครับ
2: คนมีรอยสักในหมู่บ้านตาพี่โจก็โดยประมาณสัก80คนแล้วกันครับ
5: ถ้าเราเดินไปในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาสักหรือไม่สักแต่ว่าเราเขาดึงกางเกงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเออคนนี้เขาสักขาอะไรเพราะว่าเรามองจะรู้เลยแต่เรามองไกลๆเราเหมือนดูเหมือนใส่กางเกงนะเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ครับขาอะไร
0: นั้นบอกกับเราว่าการสักขาลายโบราณนั้นจะสักเฉพาะผู้ชายเป็นวิถีความเชื่อของลูกผู้ชายที่นี่มาตั้งแต่อดีตและเป็นความภูมิใจที่ลูกผู้ชายต้องมีครับ
2: สื่อถึงแบบศักดิ์ศรีความเป็นชายชาตรีครับถ้าสมมติเราไม่มีขาลายในสมัยก่อนอ่ะเวลาเราไปอาบน้ำอ่ะเขาจะไล่คนที่ไม่มีขาลายไล่ให้ไปอาบผู้หญิงเขาจะว่าคุณเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้สื่อถึงผู้ที่ไม่มีความอดทนความกล้าความเป็นชายที่ 100%
0: ลายสักที่เราพูดถึงนั้นเรียกว่าลายสักขาลายที่จะสักตั้งแต่ใต้เข่าไปจนถึงเอวโดยคนที่จะสักก็คือผู้ชายนะครับ
6: ตอนนี้จะไปไหนคะหนุ่ม
1: ๆจะไปอาบน้ำครับไปกัน 4-5 คนครับมีลุงอีกคนนึงข้างล่างอีกคนนึงครับ
7: น้ำด้วยกันได้ใช่ไหม
8: ห้า
7: คนน
8: ี้
7: ไม่ไล่ใครไปอาบที
8: ่
7: อ
8: ื่
7: นใช
8: ่
7: ไหม
8: อ๋อไม่ไล่เลยคร
9: ับไม่ไล่ครับอันนี้เจ็บครับตัดเท้าเลยครับที่มือ
8: เจ็บครับลุงแกบอกว่าเจ็บครับแต่ก็ทนได้ใจกระสับแต่ก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจทุกคน
0: นอกจากนั้นจะสักแล้วพ่อของเขาก็สักเป็นคนแรกๆของหมู่บ้านด้วยครับ
10: พ่อสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
11: 22
12: ในยุคนั้นช่างสักเยอะรุ่นเดียวกับพ่อมีแต่คนสัก
13: ทุกคนนะเต็มหมู่บ้าน
10: ขอดูลายสักหน่อยได้ไหมคะอันนี้30ปีแล้วถือว่าลายจางหรือว่าปกติ
12: ปกติครับ
10: เหมือนของอนันต์เลยไหมเนี่ย
12: ครับเหมือน
10: ของพ่อนี่ขึ้นถึงเอวไหมคะ
12: ถึงครับ
2: ตอนนี้ช่างสักในหมู่บ้านก็เหลือเพียงท่านเดียวครับคือจารดาสิวเบศจารดาสักมา40กว่าปีครับ
0: อาจารย์ลดาศรีอุเบศท่านนี้เป็นช่างสักขาลายโบราณชาวปากากยอเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านครับบ้านอาจารย์จะคึกคักมากๆมีคนเข้าออกตลอด
2: วิถีของบ้านเรานะครับแบบชาวกะเหรี่ยงคือเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับเราก็เวลาทานข้าวก็จะเรียกทานข้าวก่อนแล้วแขกกินเสร็จเจ้าบ้านถึงจะกินคนกะเหรี่ยงครับก็จะใช้หมากพลูในการต้อนรับครับวางไว้ให้กัน
14: กินเลยอีกข้อเลย
6: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้บอลโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสสักกับอาจารย์เป็นลายความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกว่าลายปาลู
1: ถ้าเวลาเรามาขึ้นบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็จะมาไหว้พระก่อน
2: ใช่ครับผมวันนี้ผมโชคดีครับอาจารย์อนุญาตจะสักปาลูให้ผมหนึ่งตัวครับบริเวณแขนตรงนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันครับผม
3: ตัวปลูเนี่ยหรือว่าเป็นยักษ์เป็นความเชื่อหลังความตายเพราะว่าเราตายเนี่ยดวงวิญญาณเราอาจจะเราอาจตายไปเนี่ยจะไปสู่ภพหรือว่าไปชาติเนี่ยอาจจะเราไปอยากข้ามน้ำหรือว่าข้ามทะเลปลูเนี่ยเขาจะช่วยเราในด้านแบกเราไปหรือว่าเราขี่ลาเข้าไปเขาจะพาเราพาไปสู่เป็นภพไปชาติที่ดีก็จะนิยมสักที่ขาเขาเชื่อว่าสักตรงขาเนี่ยจะทำให้เราเดินหรือว่าเราก้าวไปเนี่ยมีพลัง
0: อาจารย์ลดาสักลายโบราณด้วยมือนะครับโดยใช้หัวเข็มที่มีลักษณะแบนๆที่เห็นแบบนี้ทุกครั้งก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์และจะเปลี่ยนหัวเข็มจากนั้นก็จะจุ่มหมึกสักแล้วก็ลงมือสักซ้ำๆๆๆลงไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะเสร็จซึ่งในอดีตเข็มสักนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนหัวนะครับ
4: อันนี้คือเป็นเข็มเล่มแรกเลยแล้วก็เป็นเข็มโบราณเข็มโบราณมันจะไม่มีที่เปลี่ยนนะครับพี่มันจะไม่เหมือนแบบสมัยใหม่อันนี้คือเป็นเข็มใหม่แล้วต้องฝนเอาเท่านั้นเวลาจะสักแล้วก็มีความห่างของเข็ม
1: ลองใช้เวลาไปกี่นาทีคะ
2: ประมาณ15 นาทีครับผมวันนี้เป็นรู้สึกว่าโชคดีมากครับที่อาจารย์อนุญาตสักให้ครับ
0: การสักที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือการสักขาลายนะครับเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เราคิดว่ากว่าจะสักเสร็จนั้นคงจะเจ็บปวดกันหน้าดูทีเดียวครับดูลายกันชัดๆสิครับ
5: คือส่วนที่เป็นขาลายก็คือจากเข่าขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับจากเข่าก็คือขึ้นถึงเอวคือขาลายครับของพี่ประยูนี่จะมียอดคือสมบูรณ
5: ์ของอาจารย์ไม่สมบูรณ์นะคะ
4: สมบูรณ์ครับคือสมบูรณ์หมดเลยต้องสมัยก่อนนี่คือต้องเริ่มแล้วก็ขึ้นถึงเอวถึงจะสมบูรณ์ถึงสำเร็จแต่ของผมนี่ก็คือแบบผมไม่ได้ขึ้นยอดเพราะว่าผมโดยความชอบก็คืออยากได้เพียงเท่านี
5: ้ภูมิใจอยู่ที่ตัวเองว่า
4: ใช่ครับ
5: ได้ขนาดไหน
4: ถ้าขึ้นถึงเอวนี่ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วพี่
5: อันนี้ถือว่าเป็น3 รุ่นเลยไหมคะ
2: คร
5: ับรุ่นใหญ่คือคนไหนคะรุ่นใหญ
4: ่รุ่นใหญ่ครับ
5: รุ่นใหญ่อาจารย์คนที่2
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประยูน
2: ผมสักมา3 ปีแล้วเพราะว่าผมทำงานกับอาจารย์นะผม
1: ของเรานี่ถือว่าสักครบไหมคะ
2: ครับสมบูรณ์ 100% ครับ
0: ลายสำคัญที่ต้องมีในการสักขาลายประกอบไปด้วยลายขาบัวลายปลูลายมอมลายดอกซึ่งไม่ได้สักกันง่ายๆเลยนะครับ
3: มอมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวฉลาดครับเพราะเชื่อว่าเราสักแล้วอาจจะทำผู้ชายเนี่ยมีความว่องไวมีความฉลาดเพราะว่าต้อง
0: ไอปากกาเกยองหลายจังหวัดวันนี้เราได้เจอกับโตที่เดินทางมาจากอำเภอพบพระซึ่งจะมาสักขาลายโบราณกับอาจารย์ในวันพรุ่งนี
1: ้มาจากหมู่บ้านอะไรนะ
6: บ้านมือรือชายครับ
1: มีคนที่สักขาแบบนี้เยอะไหมคะ
6: ไม่ค่อยเยอะครับ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่อยากสักอะคะ
6: อายุ15ครับ
1: 15ตอนนี้เหรอคะ
6: 29
1: นี่จะสักเต็มเลยไหมคะ
6: ครับ
1: มั่นใจว่าเสร็จแน
6: ่มั่นใจครับเสร็จแน่ครับ
0: ทำเองนะครับข้อดีก็คือมันดัดโค้งได้ไม่เหมือนกับไม้บรรทัดที่จะดัดไม่ได้นะครับ
5: ประยูนกระสอบพวกนี้ใส่อะไรไว้ข้างในอะคะ
3: ใส่ผ้าพี่มันเหมือนหมอนเอาไว้รองหน้าเอาไว้รองขา
0: หลังจากได้โครงร่างพร้อมแล้วก็พร้อมเริ่มลงเข็มแรกเลยครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะ
7: เริ่มลงเข็มแล้วเจ็บไหม
6: ไม่เลยครับ
7: ยังยิ้มได้อยู่นะตอนนี
6: ้ครับ
0: การสักนั้นจะสักทีละช่องนะครับซึ่งทั้งหมดไม่ต้องวาดลายลงไปเพราะว่าลวดลายทุกอย่างนั้นอาจารย์ลดาจำได้หมดครับ
3: ตอนนี้เสร็จไปแล้วที่มันเหลือเสร็จหน่อยในนี้แล้วมาขึ้นแถวใหม
5: ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคะ
3: เขาเรียกว่าขาบัวถ้าเส้นแล้วก็ทีนี้จะ

0: โมงลาย
1: อาจารย์ต้องร่างแบบไหมคะ
0: ไม่ต้องครับใส่ไปเลยครับแบบเนี้ยอยู่ที่อาจารย์เลยครับสักช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงช่องแรกเนี่ยเป็นดอกครับตอนแรกเป็นดอกแล้วไปมอง
2: สำหรับหมึกที่ใช้สักนั้นก็เป็นหมึกสักทั่วไปแต่ว่าในอดีตนั้นเดิมจะใช้สีหมึกจากดีเสือดีหมีดีหมูผสมกับขมเหลาไฟ
3: คือเวลาอาจารย์จุ่มหมึกคือต้องแบบแตะนิดเดียวหรือว่ายังไง
0: ใช่ครับนิดเดียวจุ่มปลายเข็มนิดเดียว
3: แต่น้ำหนักมือต้องพอดีเลยใช
0: ่ไหมใช่ครับนี่มันมะกอกครับขัดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ทาเวลาจะสักทำให้หมึกไม่เลอะแล้วจะมองเห็นชัดว่ามันติดไหมหรือว่าไม่ติดนี้ครับต้องใช้ตลอด
2: ทุกๆครั้งอาจารย์ระดาจะเริ่มลงมือตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เริ่มประมาณ6โมงกว่าการสักนั้นจะต้องใช้2คนนะครับโดยอาจารย์นั้นเป็นช่างสักและจะมีประยูนที่ทำหน้าที่ดึงผิวหนังให้ตึงและส่องไฟเพื่อให้มองเห็นได้ชัดนั่นเอง
3: เคยเจอยากที่สุดลักษณะเป็น
0: คือหมุนไปหมุนมาบิดไปบิดมาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ก็อาจารย์ก็ทำงานไม่สะดวกไม่ตรงงานก็ออกมาไม่สวยต้องทำใจต้องเตรียมตัวกลัวเข็มกลัวความเจ็บเนี่ยเราไม่ทนเราไม่สู้นี้มันก็ไม่ได้ทำงานทีนี้เราก็อยู่ที่ใจถ้าใจอยากได้เราก็สู้มันก็ได้ไม่ใช่เราไปบังคับเขาคนอยากได้เราก็ทำให้เต็มที่
2: กว่าจะได้ครบทุกช่องนั้นยาวนานนะครับซึ่งใน1วันจะสักได้เพียง1ขาเท่านั้นกว่าจะเสร็จ2ขาและสักรอบเอวเหนือสะดือก็จะใช้เวลาถึง3วันถึงจะเสร็จสมบูรณ
4: ์บางคนเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังเหนียวเรื่องคงกระพันเข้าใจว่าเป็นเรื่องสักยันทำให้ทำหากินค้าขายเป็นอย่างอื่นแต่ขาลายมันไม่มาผมมองว่ามันไม่ใช่มันหนึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณี2เป็นเรื่องความเชื่อ3เป็นเรื่องความเชื่อทางทดแทนบุคคลแม่นะก่อนแม่จะคลอดเราออกมาเนี่ยมันทรมานเหมือนกับการเราที่เราโดนสัก
2: อาจารย์ระดาบอกกับเราว่าใครจะมาสักขาลายต้องรู้ถึงความหมายและต้องเข้าใจลายสักด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานแฟชั่นแต่ว่าเป็นลายที่คนโบราณสักมาแล้วเป็นร้อยๆปี
5: อยากให้คงความเก่าของลายเนี้ยให้มันดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดมันเป็นลายที่มีมานานแล้วครับแกก็บอกว่าก็มีความภูมิใจที่ได้เห็นแบบฝีมือตัวเองนะครับแบบได้อยู่ในลายของตัวบุคคลนั้นและตัวบุคคลนั้นเป็นความต้องการของเขา
2: ส่วนภาพนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นลายสักของโตที่สักเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลา3วันทีเดียวครับ
4: เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วพ่อแม่พี่ย่าเราคนเฒ่าคนแก่เราลืมตาเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสักผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพื้นที่ถิ่นแหล่งกำหนดของขาลายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องช่วยกันสืบทอดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่หลังเราได้เห็น

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณชาวบ้านบ้านตับพี่โจทุกท่านที่ให้โอกาสรายการได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของหมู่บ้านและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: รายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ